0: แอลกอฮอล์แต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้หากตรวจพบสารเสพติดให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันทีกรณีปรากฏข้อที่จริงว่าพนักงานผู้ใดมีผลตรวจสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ระหว่างหรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการระงับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถส่งตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานทางการแพทย์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรายงานผลต่อกรมการขนส่งทางรางเป็นการเร่งด่วนและให้การรถไฟดำเนินการสืบสวนข้อที่จริงเชิงลึกเกี่ยวกับระบบกำกับดูแลมาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางภายใน15วันด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: The Athletic สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกได้ออกมารายงานว่าเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งของอังกฤษบรรลุข้อตกลงเป็นการส่วนตัวกับชาบี้อลอนโซอดีตเฮดโค้ชเบลเลอร์คูเซนและรอมิดิทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ในทีมสแตนฟอร์ดบริดจ์เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาวเป็นเวลา4ปีโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งการย้ายมารับงานเชลซีในครั้งนี้ของยอดกุนซือวัย44ปีถือเป็นการคุมทีมในอังกฤษครั้งแรกของเจ้าตัวหลังเคยสร้างชื่อพาทีมห้างขยาเลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีแบบไร้พ่ายมาแล้วในฤดูกาล 2023-2024ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์นัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2เอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาเป็นนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจอาเลติโกมาดริดชนะเคียโรนา1-0เซบีย่าแพ้รอัลมาดริด0-1บาร์เซโลนาชนะเรอัลเบติส3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจเจนัวแพ้เอซิมิลาน1-2อินเตอร์มิลานเสมอเวโรนา1-1และแอตแลนต้าแพ้โบโลญญา0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

บส่งทหารเข้าช่วยเหลือเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้สถานีมักกะสันสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรมแพทย์ทหารบกส่งทีมแพทย์พระมงกุฎเกล้าช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บวิกฤตเหตุรถไฟชนรถประจำทางย่านมักกะสันกองทั

ครั้งที่4ทับ2569ณกองบัญชาการกองทัพอากาศวันนี้เวลา 9:50 นโดยจะมีการตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศก่อนเวลาประชุมองค์การอนามัยโลกจับตาการระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางหลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว80คนในคองโกผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก246คนขณะที่อยู่กันดายืนยันพบการระบาดเช่นกันพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมเพื่อนทหารอินเดียและเวียดนามช่วยคนขับรถชาวเกาหลีประสบเหตุรถคว่ำที่เกาหลีใต้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ18พฤษภาคม2569คลื่นมากเลยเพลงเมื่อกี
1: ้
0: พบกับดิฉันหนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรวันนี้คุณบุญส่งเปิดเพลงแหมรับแต่เช้าเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ให้กำลังใจน้องๆทหารใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เข้ามาสู่กรมกองเข้ามาสู่วิทยาลัยลูกผู้ชายซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า Open House ใช่ไหมฮะ
0: Open House ค่ะ
1: ครับ
0: เปิดบ้านทหารใหม
1: ่ครับต้อนรับผู้ปกครองต้อนรับคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะ
1: ญาติพี่น้องได้มาเยี่ยมความเป็นอยู่นะครับของน้องๆทหารใหม่ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะครับซึ่งผลัด1ทับ69เนี่ยก็ฝึกกันมาผ่าน2สัปดาห์ผ่านครึ่งเดือน
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้วันที่17พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับหลายหน่วยนะครับก็เปิดพื้นที่ให้มาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสบายใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติของทหารใหม่ครับ
0: ค่ะคุณสุธีเดี๋ยวเราทักทาย FC หน่อยวันนี
1: ้
0: ค่ะหลายคนบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดเทอมวันแรกการจราจรค่อนข้างแน่นหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณอาร์ตคุณธิดาโตมาสคุณนิตยาบางกรวยคุณมะลินีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนี
1: ่ช่วง
0: น
1: ี้ต้อง
0: เฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ Army Open House เนี่ยคุณสุธีคงเห็นแล้วก็หลายๆคนคงเห็นนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องๆค่ะจากบุตรหลานของท่านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบุคคลพลเรือนวินัยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะความเป๊ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อมาเป็นทหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตกใจเลย
1: ดึงดัง
0: ดึงดังเลย ใช่ลูกฉันหรือเปล่าทำไมเป๊ะขนาดนี้ระเบียบวินัยน้ำเสียงชัดเจนรวมถึงการจัดกิจกรรมโออาร์มี่โอเพนเฮาส์เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารคุณพ่อคุณแม่ได้มาเห็นแล้วนะคะว่าเขาอยู่กันอย่างไรมีการเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นความเป็นอยู่ของน้องๆในห้วงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งกองทัพบกก็ให้ความสำคัญในการดูแลทหารใหม่ทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางทหารเนี่ยควบคู่กับการส่งเสริมความรู้การฝึกวิชาชีพตามความถนัดทหารใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามาในกองประจำการเพียงแค่สัปดาห์เดียวเราฝึกวิชาชีพตามความถนัดให้แล้วค่ะคุณสุธีรวมถึงในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยค่ะ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่จะปลูกฝังกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของจิตอาสาการช่วยเหลือสังคมนะครับที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้อย่างที่พาดหัวข่าวตอนแรกกันนะครับว
0: ่
1: าทหารไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะฮะไปเจอเหตุอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออันนี้เป็นนายทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเป็นงานละต่อจากนี
0: ้
1: นะครับอาจจะออกไปเป็นผู้นำครอบครัวนะครับสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆสามารถซ่อมแซมได้ก็

0: ถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็การไปเยี่ยมบุตรของทหารใหม่คือน้องทหารใหม่บางคนอาจจะมีครอบครัวแล้ว
1: มีลูกน้อยนะครับ
0: มีลูกน้อยนะฮะทางหน่วยก็พร้อมไปเยี่ยมพร้อมกับมอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวนะครับเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเช่นหน่วยที่จัดกิจกรรมนี้นะครับมณฑลทหารบกที่33พลตรีธำรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ก็เป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันทหารราบของมณฑลทหารบกที่33เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและก็ครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทุกคนต่างก็พากันประทับใจเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับท่าทางสง่างามความเป็นอยู่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ซักถามพูดคุยด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับอิ่มอร่อยด้วยอาหารมื้อแรกหลังจากที่เป็นอาหารนะครับมารับประทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทางด้านของพลตรีนพดลวัชระจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ก็เปิดการฝึกแล้วก็กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่แล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้หลายหน่วยเลยนะคะคุณสุธีเขามีการประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ด้วยรวมถึงมอบธงประจำหน่วยให้กับน้องๆด้วยนะคะที่สำคัญมีการมอบเงินให้กับบุตรทหารอย่างเช่นน้องๆหรือว่าคนใดที่ภรรยาเพิ่งคลอดบุตรนะคะก็มีการมอบเงินให้กับบุตรแรกเกิดด้วยนะคะ
0: รับขวัญหลาน
1: รับขวัญหลานค่ะ
0: ครับ
1: มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวด้วย
0: ครับในกราบเท้าคุณแม่เลยนะโอ้
1: น่าประทับใจนะคะ
0: ครับ
1: พลตรีวิษณุวิจิตพงษาผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เช่นเดียวกันนะคะที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอพิษณุอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านก็ไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะในการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการรวมถึงประชาสัมพันธ์โอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพรับราชการทหารแล้วก็มอบทุนเลี้ยงดูบุตรแก่ทหารใหม่สร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกและสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะ
0: วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเต็มไปด้วยความคิดถึงซึ่งกันและกันแล้วก็กำลังใจจากครอบครัวนะครับญาติพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานนะครับหลังจากที่เข้ารับการฝึกเป็นทหารใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความผูกพันนะครับญาติก็นำอาหารขนมแล้วก็ของใช้จำเป็นมาเยี่ยมนะครับพูดคุยให้กำลังใจนี่นะฮะก็เด็กว่าไม่ได้เจอกันนาน2สัปดาห์นี่บางคนไม่เคยจากบ้านมานานขนาดนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความคิดถึงแล้วก็มีแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยมีรอยยิ้มแล้วก็อ้อมกอดนะครับเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเติมกำลังใจให้ทหารใหม่ทุกนายพร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งและภาคภูมิใจครับ
1: ค่ะที่ชุมพรนะคะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25ค่ะเต็มไปด้วยอบอุ่นและความประทับใจนะคะหลายครอบครัวก็รู้สึกภาคภูมิใจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกๆหลานๆตัวเองนะคะรวมถึงทั้งหน่วยก็มีการจัดไอศกรี
0: ม
1: ให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องทหารได้รับประทานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยค่ะ
0: ครับนะฮะแกร้อน
1: แกร้อนนะช่วงนี
0: ้ครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นะครับทหารใหม่ทุกนายก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมที่จะได้รับการฝึกในหลักสูตรต่อไปนะครับหลังจากที่ได้พบปะกับผู้ปกครองนะครับคลายความกังวลสร้างขวัญสร้างกำลังใจนะครับส่วนที่ยโสธรนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ก็จัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันตามสไตล์แบบชาวอีสาน
1: จ้ายังไงคะ
0: ม่วนซื่นโฮเซล คุณตาคุณยายเนี่ยห่อกระติบข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างปูเสือรอลูกๆหลานๆโอ้บรรยากาศซาบซึ้งใจมากเลยนะครับจากภาพที่เห็นน้องทหารในก้มกราบเท้าคุณยายสวมกอดคุณแม่เนี่ยนะฮะ นี่นะสูเดอร์สูเดอร์ให้กำลังใจหลาน
1: ให้กำลังใจหลานนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เราเห็นแล้วยังรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะน้องๆทหารบางคนที่บ้านมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทางหน่วยเนี่ยจัดรถพาน้องๆไปเยี่ยมครอบครัวถึงบ้านเลยค่ะอย่างเช่นทางด้านของพันเอกสุภเชษพันการุ่งท่านเป็นผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่15ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่พาน้องพลทหารกิตติพจน์ศิลปะสอนค่ะไปเข้าเยี่ยมคุณแม่ซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านทางหน่วยก็มอบสิ่งของแล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะคะให้กับครอบครัวของน้องพาน้องไปเยี่ยมเป็นการคลายความกังวลใจ
0: แม่มาไม่ได้เดี๋ยวจะพา
1: ไปเอง
0: พาน้องไปหาคุณแม่เองเลยนะครับในด้านการศึกษาแล้วครับที่บอกว่าจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อนะครับได้ดำเนินการหรือยังนะ
1: ค่ะก็ดำเนินการอยู่นะคะณขณะนี้นะคะ
0: เช่นที่กองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์นะครับก็ได้เชิญคณะครูอาจารย์นะครับจากสกรเขตดุสิตนะครับหรือกศน.เดิมเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ได้เข้ามาดำเนินการเปิดรับสมัครเรียนให้กับน้องทหารประจำการรุ่นปีที่รุ่น1ทับ69หรือผลัด1ทับ69นี้เนี่ยนะครับที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมปลายเปิดโอกาสให้น้องได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับทหารใหม่ต่อไปครับ
1: ค่ะที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสันประสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านผู้บังคับกองพันท่านก็ทำหน้าที่ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลซึ่งการฝึกหลักสูตรครูทหารใหม่นี่ก็เป็นไปตามระเบียบการฝึกที่กรมยุทธศึกษากำหนดนะคะเพื่อให้ทหารกองประจำการรุ่นพี่เนี่ยได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกให้กับน้องๆทหารรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ซึ่งในแต่ละผลัดนั้นทหารที่ผ่านการฝึกในผลัดก่อนหน้าถ้าเกิดว่าใครมีความประพฤติดีระเบียบวินัยดีนะคะก็จะถูกคัดเลือกมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูหรือที่เรียกว่าครูทหารใหม่นั่นเองค่ะ
0: เรียกว่าพี่สอนน้อง
1: พี่สอนน้อง
0: นั่นเองนะครับก็น่าจะวัยที่ใกล้เคียงกันเข้าอกเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นครูทหารใหม่น้องๆหลายคนพอได้รับบทบาทการเป็นครูเนี่ยมีความภูมิใจนะ มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเป็นในสิบต่อไปด้วยนะครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับในการเตรียมรับหน้าฝนนะครับกองทัพภาคที่3มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3โดยชุดปรับปรุงและซ่อมแซมผนังกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยชุดช่างจิตอาสาแล้วก็หน่วยทหารช่างในพื้นที่ของทัพภาคที่3จำนวน60นายครับได้เข้าทำการสำรวจแนวป้องกันตลิ่งแม่น้ำสายกั้นระหว่างชายแดนไทยเมียนมาพร้อมกับนำเครื่องจักรกลนะครับเช่นรถแบ็คโฮทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็รถตักดินเกรดดินเข้าทำการขุดตักแนวบิ๊กแบ็คเดิมที่เคยทำเอาไว้นะครับตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567เป็นต้นมานะครับที่ปัจจุบันหลายจุดนั้นผุกร่อนแล้วก็เกิดการชำรุดนะครับจึงได้ปรับสภาพแนวป้องกันตลิ่งใหม่หรือถอนบิ๊กแบ็คที่เสื่อมสภาพออกไปเพื่อจะนำบิ๊กแบ็คใหม่เข้าไปติดตั้งแทนเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมืองแม่สายครับ
1: ค่ะโดยได้เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่โซน A ค่ะที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กำลังเคลียร์ริ่งถนนได้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย60เมตรด้วยกันรวมถึงกรอกแล้วก็จัดวางถุงบิ๊กแบ็คได้42ถุงส่วนพื้นที่โซน C ค่ะก็กำลังเคลียร์ถนนได้ระยะทาง80เมตรค่ะแล้วก็ยังมีแผนที่จะซ่อมถุงบิ๊กแบ็คผนังกั้นน้ำท่วมแม่น้ำสายในห้วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยวางแผนดำเนินการ45วันด้วยกันอยู่ในเขตเทศบาลแม่สายมิตรภาพระยะทาง250เมตรค่ะแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงพางคำระยะทาง365เมตรเทศบาลแม่สายอีก2จุดคือที่บริเวณอาคารราชพัสดุหัวสะพานไปยังหอประชุมไม้ลุงขนระยะทางประมาณ273เมตรแล้วก็ที่หอประชุมไม้ลุงขนไปยังสุดเขตเทศบาลตำบลแม่สายระยะทาง475เมตรระยะทางรวมทั้งสิ้นเนี่ยคิดเป็นกิโลก็ประมาณ1กิโล300เมตรนั่นเองค่ะ
0: ครับพอได้ยินคำว่าไม้ลุงขนนี่แหมยังจำภาพ
1: จำได้เลยปีที่แล้ว
0: นะ
1: สุธี
0: ปี67
1: ใช่ค่ะน้ำท่วมสูงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17 ก็เตรียมความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยในการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่วนกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2นะครับก็เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันนี้ดังนั้นวันนี้ต้องเฝ้าจับตามองนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากเขาบอกว่าทางด้านของตะวันตกของประเทศรวมถึงที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงมาที่ภาคตะวันออกด้วยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังค่ะ
0: ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ
1: ค่ะเราไปดูในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เนี่ยเมื่อวานนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังบุรพาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงแล้วก็ชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรนั่นเองนะคะในพื้นที่ระหว่างจุดตรวจสระแก้วที่42ถึงจุดตรวจสระแก้วที่44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งทางชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ทำการตรวจสอบไปแล้วก็พบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่จริงๆด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่นอกเขตอยู่นอกเส้นเขตแดงเส้นแดงนะคะก็คือเลยพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็พบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยหน่วยก็เข้าเจรจาแล้วก็เปิดGPS ชี้แจงพิกัดแนวเขตเส้นแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาได้ทราบว่าชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยกำลังละเมิดข้อตกลง MOU 43อยู่นะคะในการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็กำลังรุกล้ำเกินแนวเส้นแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับก็ได้แจ้งให้หยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปแจ้งผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายให้รับทราบแล้วนะครับผลการเจรจานะครับกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมกันนี้ก็ได้ชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านฝ่ายไทยที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปครับ
1: ค่ะคุณสุธีวันหยุดที่ผ่านมาเกิดเหตุน่าสะเทือนใจนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆหลายคนก็เรียกว่าเห็นข่าวแล้วสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ที่รถไฟกับรถเมล์แล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันนะฮะที่ประสบเหตุที่บริเวณทางข้ามรางรถไฟใช่ไหมแถวมักกะสันเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเบอร์ลิงนะมักกะสันบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคามิเลียนกรุงเทพพร้อมกับมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านสุภมาศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยนะครับเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลผู้ประสบเหตุและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆขอให้ญาติอย่าได้กังวลนะครับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับทุกๆคนทุกฝ่ายนะครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากมีใครให้เกิดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกจะร่วมการดูแลทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อชัดเจนข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะ รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
0: ในส่วนของกองทัพบกนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่16คือวันที่เกิดเหตุนะครับที่ผ่านมานะครับพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้สั่งการให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชนในที่เกิดเหตุนะครับในเหตุอุบัติภัยขนาดใหญ่ครั้งนี้นะครับซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยทีมแพทย์ทหารก็ได้เข้าร่วมกับระบบบัญชาการสถานการณ์ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินอีกหลายภาคส่วนนะครับได้ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่อุบัติภัยแล้วก็ได้รับภารกิจนำผู้ป่วยอาการหนักเป็นชายไทยกระดูกต้นแขนหักครับมารับการรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อมาหลังการตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเลือดออกในสมองและทีมศัลยแพทย์ประสาทได้เร่งนำผู้ป่วยเข้าผ่าตัดทันทีขณะนี้ปลอดภัยแล้วครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะ15นาฬิกาค่ะคุณสุธีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะมีพิธีอยู่ที่วัดเกษาคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านเกิดของหมู่บิ๊กหรือว่า10เอกอดิศรนะคะท่านที่อยู่ในพื้นที่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพกันได้ไปให้กำลังใจทหารกล้ากันค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับครอบครัวของน้องหมู่บิ๊กนะครับ10เอกอดิศรคำบุญช่วยครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดเวลานะครับเป็นวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่22ด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้อยู่ที่ค่ายสันประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: กองทัพบกเพื่อประชาชนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับด้วยมือ
2: ที่ถือที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือเจเรนเจเรนเจเร
2: น1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: นายระเด่นเพ่งนวมนายกเทศมนตรีตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุผึ้งหลวงอาละวาดไล่ต่อยประชาชนที่ร่วมขบวนแห่นาคภายในวัดกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายจึงสั่งการให้หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลกลางดงพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคลและรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากช่องนานาเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านทั้งหญิงชายเด็กและผู้ร่วมงานจำนวนมากหลบมารวมตัวกันอยู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกลางดงซึ่งอยู่ห่างจากพระอุโบสถจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรโดยชาวบ้านช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ถูกผึ้งต่อยจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงหายใจไม่สะดวกเป็นชาย3รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลมวกเหล็กส่วนผู้บาดเจ็บอีก8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีการจัดขบวนแห่นารอบพระอุโบสถวัดกลางดงจำนวน3รอบโดยใช้รถแห่ขนาดเล็กเปิดเครื่องกระจายเสียงนำหน้าขบวนระหว่างเดินผ่านไปเกือบครบ2รอบปรากฏว่าผึ้งหลวงขนาดใหญ่จำนวน2รังซึ่งทำรังอยู่ที่ฝ้าหน้าด้านหน้าและด้านข้างพระอุโบสถเริ่มบินแตกตื่นเป็นวงกว้างคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเสียงดนตรีและแรงสั่นสะเทือนจากตู้เบสของรถแห่ที่เปิดเสียงดังต่อเนื่องจนทำให้ผึ้งแตกรังและบินออกมาไล่ต่อยผู้ร่วมขบวนแห่นาคช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนรีลาค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่ากังวลไปทั่วโลกหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้80รายและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยอีกกว่า300รายผู้นำสหรัฐขู่อิหร่านว่าจะเผชิญผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEกล่าวโทษอิหร่านว่าส่งโดรนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งใน UAE จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลได้สังหารผู้นำฝ่ายอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการโจมตีที่แม่นยำในเมืองกาซาซิตี้รัสเซียกล่าวว่ายูเครนโจมตีพื้นที่14แคว้นของรัสเซียด้วยโดรนเกือบ600ลำเพื่อแก้แค้นการโจมตีของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนเกิดเหตุคนขับรถพุ่งชนฝูงชนในเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้4คนมีอาการสาหัสทำเนียบขาวกล่าวว่าจีนให้คำมั่นจะซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรของสหรัฐปีละอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียว
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

the night.

0: 94.5 MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
1: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
2: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
1: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
2: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
1: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
2: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
1: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันถึง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
2: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
1: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
2: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
2: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
1: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
2: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
0: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะดีเดย์วันนี้ Phone Off Learning On โฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอมวันแรกพร้อมเผยมาตรการเชิงรุกเก็บโทรศัพท์ระหว่างเรียนหนังสือนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม.ป้องกันการเสียสมาธิและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องคุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: นายชัชชาติเศรษฐิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียนภาคที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนมหันนภารามในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีการตรวจตามห้องเรียนเพื่อดูความเรียบร้อยสำหรับการเรียนของเด็กนักเรียนในวันแรกของการศึกษาพร้อมกันนี้นายชัชชาติได้กล่าวด้วยว่าในวันนี้ที่นอกจากจะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกยังเป็นวันแรกของการเก็บมือถือหลังเข้าเรียนโรงเรียนด้วยเพราะเห็นว่าการมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาเรียนก็จะทำให้เสียสมาธิไม่มีสมาธิกับการเรียนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนด้วยทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็สามารถแจ้งผ่านครูประจำชั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยโรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรนานาชาติเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะเล็งเห็นว่าเรื่องของภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถต่อยอดทำอะไรได้อีกมากมายโดยได้มีการนำครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามาร่วมในการสอนด้วยส่วนการชูนโยบายในการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพจะเน้นไปที่นโยบายด้านสุขภาพและที่ผ่านมากรุงเทพก็จะต้องแข่งขันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกจึงต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรได้น้อยแต่มีประสิทธิผลมากการสร้างโอกาสและความหวังจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยสำหรับความพอใจในการทำงานที่ผ่านมาก็คือการตอบสนองเรื่องของการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้นซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าประชาชนจะพอใจมากขึ้นกับการทำงานของกรุงเทพและที่ผ่านมาก็ทำงานเชิงรุกมากขึ้นด้วยแทนที่จะรอรับเรื่องจากประชาชนเพียงอย่างเดียวสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานตรวจพบแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นที่ผ่านมาที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดประมาณ247กิโลเมตรยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่หลายตึกสูงในกทม.รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค PTSD หนึ่งในโรคที่มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจจำเป็นต้องรักษาและเยียวยาอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD เป็นความผิดปกติของจิตใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากเผชิญเหตุการณ์ที่คุกคามหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสำหรับอาการของโรคจะรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆเช่นมีอาการฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์นั้นบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเช่นไม่ไปที่สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์พยายามไม่พูดถึงอารมณ์หรือความคิดเปลี่ยนแปลงไปทางด้านลบเช่นรู้สึกห่างเหินไม่ยินดียินร้ายไม่มีความรู้สึกทางด้านบวกตื่นตัวมากเกินไปเช่นนอนไม่หลับกลัวตกใจง่ายกว่าปกติอาการร่วมกับโรคอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าการติดแอลกอฮอล์เป็นต้นการดูแลรักษาอาการ PTSD หากเกิดอาการดังกล่าวมากกว่า1เดือนหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ซึ่งอาจได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดสถานการณ์เลี่ยมทองเรียบเรียง
11: จะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สนาการเล่มทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││��� 0815 07 7982 081 850 7982

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกานิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หว่านเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
2: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
2: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
2: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
2: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
0: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
3: เศรษฐกิจพอเพียง
0: พื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ิดมาคลั่งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยน้อ

้ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวดีไทยได้รับอนุมัติวีซ่าแคทเคสอำนวยความสะดวกวีซ่าเชงเก้นย้ำไม่ใช่วีซ่าฟรีแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นหนุนคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเผย EU อนุมัติมาตรการวีซ่าแคทเคสสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าแชงเก้นมีประวัติเดินทางดีย้ำไม่ใช่การยกเว้นตรวจลงตาแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเคารพกฎหมายประเทศปลายทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการยุโรปได้อนุมัติมาตรการวีซ่าคลาสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้นณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยซึ่งมาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีช่วยลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยครั้งทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งที่มีอายุยาวขึ้นตามลำดับดังนี้วีซ่าอายุ1ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ครั้งและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ1ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน3ปีก่อนหน้าและวีซ่าอายุ5ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ2ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน4ปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงดังนั้นการขอวีซ่ายังมีกระบวนการเช่นเดิมไม่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขและผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องรักษาประวัติการเดินทางที่ดีรวมถึงเคารพกฎหมายของประเทศปลายทางจึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าที่มีอายุยาวขึ้นยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้านี้ขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในแผ่นดินไหวพื้นที่ที่2พื้นที่รอบนอกประเทศซึ่งจะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อมีขนาดใหญ่มากเท่ากับ 6.0 ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรออกให้การช่วยเหลือประชาชนบ้านไร่ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่โดยได้สนับสนุนน้ำจำนวน2เที่ยวปริมาณรวม 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนในเบื้องต้นส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอและสามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรนสินรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธนาการลิมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็สี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้ว่าชัดชาติสั่งทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับอุโมงค์รอดและสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเฟิร์มนะคะ
1: ผู้ว่าชัดชาติสั่งสำนักงานการจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั่วกทม.พร้อมทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับอุโมงค์ทางลอดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าสั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเครื่องหมายจราจรต่างๆเช่นเส้นทแยงเหลืองซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเนื่องจากเป็นถนนคู่ขนานที่รถจะต้องทะลุไปอีกฝั่งและมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันกทม.จึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งพบว่าบางส่วนนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานจราจรไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพสำหรับแผนระยะยาวในอดีตนั้นเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟแบบเส้นทางวิภาวดีรังสิตที่ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งจะช่วยลดจุดตัดได้มากหรืออาจจะพิจารณาทำทางลอดใต้ดินแทนต้องพิจารณาในเรื่องของระยะสโลปด้วยเพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรีซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาลสำหรับการกวดขันวินัยจราจรกทม.จะเน้นการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนแม้อำนาจบังคับใช้กฎหมายจะยังเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหลักแต่ต้องมีการสรุปแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ผู้การนิติเวชเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวชต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กุ้งพลพีประพฤติรายงานค่ะ
9: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมา1ครอบครัวและอีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเบื้องต้นคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากการเทียบ DNA ทั้ง7ร่างจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าคือวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้พร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันล่าสุดเจ จ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่ศพรายที่9เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอวัยวะขนาดเล็กเช่นแขนและขาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวผู้ที่คาดว่าสูญหายอีก1รายให้รีบติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อนำตัวอย่าง DNA มาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
10: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูท่าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูท่าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่ง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับทักทายคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์เลย18พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะดิฉันนวลภาสมัครสมานค่ะ
0: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เรา2คนมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณณัฐาคือเห็นหลายคนแชร์ในสื่อโซเชียลมีเดียน
0: ะ
1: ช่วงของเวลา 9:05 ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไม่มีผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะคะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่ค่ะ
0: อันนี้ก็พอเขารายงานมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายงานรายการเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นการอัปเดตให้กับหลายๆคนได้ติดตามกันเนี่ยนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้มันคึกคักเป็นพิเศษนะคุณนภาเพราะว่าเป็นวันแรกของการทำงานต้นสัปดาห์ด้วยแล้วก็ที่บอกว่าเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมอย่างเต็มรูปแบบเลยของโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็เตรียมความพร้อมแต่งตัวบุตรหลานปลุกขึ้นมาเนี่ยนะอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็เตรียมไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยการจราจรไม่ค่อยติดแผนเท่าไหร่นะก็เป็นไปตามแผนก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุการขับขี่ยานพาหนะตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้แตกต่างกันออกไปเลยเพราะว่านอกเหนือจากต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงบรรดาคนทำงานเราท่านทุกคนเนี่ยนะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาในเรื่องของรถติดแล้วก็เวลาการเดินทางด้วยอันนี้ถ้าขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังรับฟังทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศดูสิเขาบอกว่าเนี่ยรถติดช่ำติดช่ำจริงๆคุณผู้ฟังนะก็เป็นการเดินทางบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครทำงานกันหนักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องของการสัญจรไปมาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจุดที่เราเห็นในไลฟ์สดณขณะนี้จุดที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็มีความห่วงใยกันเป็นอย่างมากเลยคือบริเวณทางข้ามรถไฟสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเพราะว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุโศกอนาตกรรมอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์สายปรับอากาศนะคะสาย206ค่ะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะก็ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ32รายค่ะที่ผ่านมาก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลย
0: ครับก็ล่าสุดนะครับการจราจรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดดังกล่าวที่คุณนวลภาได้บอกไปเนี่ยนะครับตอน6โมงเช้าม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักเขาก็ไปเฝ้าสังเกตการกันดูในพื้นที่นี้นะครับบอกว่าบรรยากาศบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยการจราจรค่อนข้างแน่นหนานะครับเพราะว่ามีประชาชนเดินทางทั้งไปทำงานแล้วก็มีนักเรียนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็ส่งผลทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดซึ่งจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็คือสัญจรในบริเวณนั้นอ่ะเขาบอกว่าในช่วงที่รถไฟยังไม่มาเนี่ยยังมีรถบางส่วนนะจอดค้างอยู่บนรางรถไฟแต่ทันทีที่สัญญาณเตือนรถไฟดังขึ้นแล้วก็ไม้กั้นเริ่มทำงานเท่านั้นแหละคุณดวงนภารถส่วนใหญ่หยุดอยู่หลังเส้นเหลืองเว้นระยะห่างจากรางรถไฟประมาณ4เมตรก็ทำให้การจราจรดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ยังไม่พบรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ใดเนี่ยฝ่าฝืนก็คือฝ่าไม้กั้นเข้าไปในพื้นที่ที่มันอันตรายอ่ะก็เรียกได้ว่าจอดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้วินัยการจราจรเป็นแบบนี้ และทุกๆพื้นที่เลยนะคะเราถอดบทเรียนเพื่อมาสร้างความปลอดภัยสร้างการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอีกซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจขององค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าขสมกลงพื้นที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีค่ะคอยสังเกตการดูแลความเรียบร้อยนะคะเพื่อให้รถทุกคันทุกสายไม่ให้จอดคล่อมรางรถไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้การประเมินสถานการณ์แหละหากเห็นว่ารถอาจจะขับผ่านไปไม่พ้นก็จะไม่อนุญาตให้รถเมย์ขับเลยเส้นสีเหลืองเข้ามาในพื้นที่รางรถไฟโดยเด็ดขาดค่ะ
0: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดก็คอยดูกันอยู่แต่คราวนี้เรื่องของมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไม้กั้นแล้วก็มาตรการที่เขาจะดำเนินการในขั้นต่อไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเดี๋ยวเราติดตามกันที่รัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางด้านของคุณสุภมาศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยโดยในส่วนหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุแล้วก็เยียวยาในทุกมิติเรื่องของสิทธิประกันภัยเรื่องของกองทุนช่วยเหลือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆท
1: ่
0: านก็เน้นย้ำบอกว่าขอให้ญาติเนี่ยอย่าได้กังวลนะครับเพราะว่ารัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนั่นเองครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแล้วก็พร้อมยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะร่วมกันดูแลทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะท่านก็ยังสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยค่ะ
0: ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันนะคุณรณภาร
1: ถเ
0: มล์กับรถไฟเนี่ยนะจะมาประสบเหตุเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นได้เนี่ยแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในวันที่16พฤษภาคมหลังจากที่เกิดเหตุแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาก็คือภายหลังจากการเกิดเหตุแหละนะครับพลตรีณรงค์ภักดีสุวผลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านสั่งการทันทีเลยบอกว่าให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชนในอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมีทั้งรถรายานพาหนะต่างๆทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เนี่ยของพี่น้องประชาชนนะ อันนี้ได้รับความเสียหายจำนวนมากอีกด้วยนะครับโดยทีมแพทย์ทหารได้เข้าร่วมกับระบบบัญชาการสถานการณ์ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครและทีมแพทย์ฉุกเฉินอีกหลายภาคส่วนเลยทีเดียวครับได้ช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่อุบัติภัยนะครับแล้วก็รับภารกิจนำผู้ป่วยอาการหนักซึ่งเป็นชายกระดูกต้นแขนหักมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อมาหลังจากการตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเลือดออกในสมองแล้วก็ทีมศัลยแพทย์ประสาทเนี่ยเขาได้เร่งนำตัวผู้ป่วยเข้าผ่าตัดทันทีขณะนี้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือภาพรวมของท่านผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าใครติดตามดูอันนี้จะเห็นภาพบรรยากาศก็คือเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือทีมแพทย์พระมงกุฎลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็ภาพเป็นดังที่ปรากฏก็คือเป็นทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยกำลังที่ช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
1: ค่ะคุณณัฐะช่วงของต้นเดือนมิถุนายนเรามีวันหยุดหลายวันด้วยกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หนึ่งวันที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นคือวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะปีนี้ตรงกับวันพุธ3มิถุนายนทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมการจัดกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงในส่วนของกองทัพบกค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วม ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องค่ะ
0: ครับก็กำหนดวันเวลาแล้วก็สถานที่การจัดกิจกรรมก็คือระหว่างวันพรุ่งนี้นะครับ19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครและเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนโดยมีกำหนดลาสิกขาก็คือในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับซึ่งมีกำหนดการพิธีสำคัญประกอบด้วยพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมหน้าก็คือจะทำในวันที่21พฤษภาคมเวลา 14:00 น.ที่บริเวณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและพิธีมอบพระไตรก็จะดำเนินการที่อาคาร100ปีเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพิธีบรรพชาอุปสมบทอันนี้ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารจะดำเนินการในวันที่22พฤษภาคมเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนกำลังพลนะคะของกองทัพบกหรือว่าภาคส่วนต่างๆก็ได้แล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงครอบครัวของกำลังพลที่เข้าร่วมอุปสมบทเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะคะในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริขารน้ำปานะและภัตตาหารต่างๆถวายพระได้ในห้วงของการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งกำลังพลที่บวชณขณะนี้เนี่ยที่กำลังจะบวชนะคะเป็นการลาแบบว่าไม่คิด
0: ไม่ถือเป็นวันลา
1: ไม่ถือเป็นวันลานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะถวายภัตตาหารน้ำปานะก็ติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงค่ะ
0: ก็นำมาฝากกันเป็นกิจกรรมที่เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ในกรุงธนบุรีเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสามารถที่จะร่วมกันได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่าแล้วก็มีเพลงพร้อมๆมาให้ฟังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าบรรยากาศเรื่องของการรับของการที่เปิดบ้านโอเพนเฮาส์ทหารใหม
1: ่
0: เดี๋ยวนำมาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้พักแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: เป็นเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในหลายคนเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณสุรศักดิ์อันนี้รับฟังจากภูเก็ต
1: ค
0: ุณสวัสดิ์ชาดาก็ทักทายเข้ามาแล้วครับ
1: ค่ะและอีกหลายๆท่านนะคะขอบคุณนะคะ
0: ครับมี
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับฝนตกไหม
1: ฝนตกไหม
0: ที่ภูเก็ตแล้วก็นอกจากนี้มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็คุณกุ๊กกิ๊กนะครับสุภาพรก็ทักทายเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานของเราด้วยขอบคุณนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของทหารใหม่เมื่อกี้เปิดเพลงเกี่ยวกับทหารห่วงแฟนไปแล้วเรื่องของบรรยากาศโอเพนเฮาส์เนี่ยต้องมีมาฝากกันแน่นอนก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังกิจกรรมโอเพนเฮาส์หรือว่ากิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ที่เขาจัดกิจกรรมกันพร้อมเพรียงทั่วประเทศทุกหน่วยฝึกเลยเนี่ยนะครับพื้นที่ต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักสถานที่ฝึกแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นไปตามที่กองทัพบกเขาได้มีการวางแนวทางหรือว่านโยบายไว้ก็คือเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับบรรดาญาติผู้ปกครองของทหารใหม่ได้เห็นด้วยถึงพัฒนาการของน้องๆรวมถึงขีดความสามารถแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของบุคคลของบุตรหลานนี่แหละจากบุตรคนพลเรือนสู่การเป็นทหารอย่างเต็มตัวครับ
1: ค่ะอย่างเช่นที่เชียงใหม
0: ่
1: พลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยฝึกมณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันมณฑลทหารบกที่33ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานของท่านซึ่งทุกคนก็ต่างพากันประทับใจนะคุณณัฐะ
0: ครับ
1: เมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก อย่างชัดเจนเลย
0: ชัดเจนนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยนี่เป๊ะนะลักษณะท่าทางทหารที่สง่างามความพร้อมของร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นเห็นได้ชัดความเป็นอยู่ความปลอดภัยในรั้วทหารเป็นอย่างไรหน่วยเนี่ยก็ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยซักถามความเป็นอยู่กับท่านผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนทหารด้วยค่ะ
0: นี่คุณดูคุณวรรณภา
1: ค่ะ
0: นะนิ้วยืนตรงเป๊ะนิ้วเรียงชิดติดกันไม่แตกด้วย
1: เป๊ะมากเลย
0: เป๊ะมากอันนี้กี่วันเนี่ย18 วัน
1: 18 วันเอง
0: 18 วันเองพัฒนาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็บรรดาอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะพ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาญาติทหารใหม่เขาก็พูดบอกว่าลูกหลานนะบอกว่าสามีบางคนมีภรรยาแล้วเนี่ยพาลูกมาด้วย
1: ได้สามีใหม่
0: ได้สามีใหม่เปลี่ยนไปเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณผู้ฟังอาทิตย์หลังจากที่เชียงใหม่ไปแล้วอันนี้คือบรรยากาศที่เชียงใหม่นะเราไปที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างแต่ด้านของผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25นะครับท่านก็จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่นี่แหละของหน่วยฝึกทหารใหม่อันนี้ก็จะเป็นผลัดที่1/2569เปิดโอกาสให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองได้เยี่ยมน้องเป็นครั้งแรกนะครับภายหลังจากที่เข้ารับการฝึกบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ความประทับใจของครอบครัวที่ก็ได้เห็นหน้าลูกหลานอันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะตามที่เมื่อกี้เพลงก็บอก2 ปีแต่นี้ไม่ต้องรอแล้ว18 วันก็ได้เจอกันแล้วเนี่ยนะครับครอบครัวก็ต่างรู้สึกว่าภูมิใจเมื่อได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องทหารใหม่อย่างแรกเลยเปลี่ยนแปลงในด้านของร่างกายมีความสมาร์ทมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมีความเป็นระเบียบวินัยนะครับที่มากขึ้นอีกด้วยแล้วก็อีกทั้งการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ทำให้กับบรรดาผู้ปกครองได้เห็นว่าน้องๆเวลาเขาอยู่ในหน่วยฝึกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรแล้วก็มีมาตรฐานถึงเพียงไหนครับ
1: ค่ะอย่างเช่นกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16กองพันสิงห์ศึกนักรบภูมะเขือนี่เป็นฉายาเขานะอยู่ที่อำเภอเมืองยโสธรก็จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยการฝึกเนี่ยเขาค่อยๆปรับจากค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากเบาไปหาหนักตอนนี้น้องๆก็มีความเข้มข้นขึ้นแล้วล่ะตามสไตล์อีสานคุณณัฐะโอ้นี่คุณยายห่อกระติบข้าวเหนียวไปด้วยข้าวเหนียวส้มตำนึ่งข้าวเหนียวไปหาหลานชายนะคะดูจากภาพเนี่ย
0: โอ้โหอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้กราบคุณยายแต่ตอนนี้มาถึงเห็นหน้าคุณยาย
1: ปุ๊บ
0: หอมหน่อยกราบเองเลยเนี่ยนะ
1: มากเลยค่ะ
0: ในพื้นที่กองทัพภาคที่1นะที่กองพันทหารสื่อสารที่1ก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เช่นเดียวกันผู้บังคับหน่วยเนี่ยก็พบปะพูดคุยกับบรรดาญาตินะครับสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติทหารใหม่เรื่องของการดูแลว่าเราดูแลอย่างดีคลายความกังวลนะแล้วก็ติดตามดูได้ที่หน่วยฝึกในส่วนของไลน์กรุ๊ปได้นะครับ พูดคุยกันก็ได้มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันนะครับระหว่างในส่วนของทหารใหม่เองผู้บังคับบัญชาแล้วก็บรรดาญาติแล้วก็ครอบครัวของทหารใหม่ด้วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของกองพันทหารสื่อสารที่1เนี่ยเรามีคลิปเสียงนะครับของความประทับใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันว่าญาติที่เขามาเมื่อวานเนี้ยเขามีความประทับใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรับฟังกันเลยครับ
2: ปกติน้องจะเป็นคนเหมือนคนสมาธิสั้นนะคะก็ไม่อยู่เฉยแล้วก็ดื้อด้วยค่ะแล้วก็เดินก็ไม่เป็นระเบียบแล้วก็ตื่นนอนไม่เป็นเวลาด้วยค่ะตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นค่ะดูเป็นคนนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นค่ะอุปนิสัยเขาจะเป็นคนกวนๆค่ะแล้วก็ดื้อๆกับพ่อกับแม่ค่ะพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังรู้สึกดีมากค่ะตอนที่เห็นหน้าตอนแรกก็คือแบบอุ๊ยน้องชายเราหรอแบบมันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นตอนที่อยู่บ้านเลยอะค่ะหน้าก็ดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูมีระเบียบขึ้นคือแบบเหมือนเขาเดินแบบไม่แบบเหมือนเก้งก้างเหมือนแต่ก่อนนะคะพูดจามีขั้นตอนหลักการมากกว่าเดิมภูมิใจในตัวน้องชายมากค่ะคือไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่แบบมีระเบียบขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็แบบดีใจที่เขาเปลี่ยนไปเป็นทายทางที่ดีขึ้นนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นเสียงบางช่วงบางตอนอันนี้น่าจะเป็นพี่สาว
1: บอกว่าอยากให้น้องอยู่ต
0: ่อ มีการเปลี่ยนแปลงนะ แล้วก็ประทับใจมากๆไม่นึกเลยว่าน้องเนี่ยเข้ามาอยู่กับในส่วนของหน่วยทหาร18วัน
1: อ
0: ่ะมีความเปลี่ยนแปลง
1: มากเลยพี่สาวบอกว่าชอบความมีหลักการมากขึ้น
0: ปู่จามีหลักมีการนะยืนเป็นระเบียบ เดินไม่เก้ก้างเหมือนแต่ก่อนแล้ว มีความสมาร์ทมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวในระยะต่อไปเนี่ยเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอปากขอคอในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะคุณณัฐะช่วงคนยังมีอยู่นะคะเช่นเคยเป็นประจำวันนี้พาคุณผู้ฟังไปไกลหน่อยนู่นไปที่เกาหลีใต้ค่ะ
0: คร
1: ับไปเยือนถิ่นอารีดังที่เกาหลีใต
0: ้
1: ล่าสุดนะคะสุดภาคภูมิใจของทหารไทยเลยก็ว่าได้ทหารไทยในต่างแดนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์15พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ1ทุ่มค่ะที่กรุงโซลเกาหลีใต้ท่านพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนค่ะท่านเป็นนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งก็เป็นกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเรานะคะพร้อมกับผู้เดินทางค่ะก็มีนายทหารจากมิตรประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียจากเวียดนามระหว่างที่เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจของหลักสูตรเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นรถพ่วงขนาดใหญ่เสียการควบคุมแล้วก็พลิกคว่ำกลางถนนจึงพากันตัดสินใจจอดรถทันทีแล้วก็ทำการช่วยเหลือคนขับอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยค่ะ
0: ครับเขาก็ขึ้นไปทุบกระจกนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกประตูเพราะว่ารถมันเอียงข้างอยู่กลางถนนเนี่ยนะครับก็ต้องนำคนเจ็บเนี่ยออกมาให้ได้ก่อนรวมถึงเก็บเศษชิ้นส่วนรถยนต์ที่กระจายเต็มท้องถนนนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยโดยก็มีพี่น้องชาวเกาหลีอีก3คนนะครับมาช่วยให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับมาร่วมให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงแล้วก็ทำการรักษาต่อไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการให้ความช่วยเหลือซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โอ้โหได้ความชื่นชมมากๆนะ อย่างในส่วนของคนไทยเองก็ดีที่ได้รับทราบข่าวสารแล้วก็คนในต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาก็มีการออกข่าวในสำนักข่าวท้องถิ่นของเกาหลีด้วยแล้วก็มีสำนักข่าวต่างประเทศด้วยตรงนี้แหละคุณณัฐภาคุณผู้ฟังมาสะท้อนอะไรก็สะท้อนให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของที่ดีของคนไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยนะครับที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงของวันศุกร์หนึ่งทุ่มตามเวลาเกาหลีแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของท่านพันเอกศรีสวัสดิ์นะครับศรีประโคนจะกำลังพลในสังกัดของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับที่เอาพร้อมคณะที่ท่านได้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้นำมาฝากกันในช่วงคนดียังมีอยู่ในวันนี้ครับน่าชื่นใจ
1: น่าชื่นใจท่านชื่อเล่นเสียอาร์ต
0: เสียอาร์ตนะครับ
1: กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหารบกคือผ่านการฝึกมาเรามีกองบรรเทาสาธารณภัยนะคะเราฝึกมาโดยตลอดนะคะพอเจอเหตุการณ์ปุ๊บสามารถช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะวันนี้15 นาฬิกาค่ะมีพิธีพระ ราชทานเพลิงศพ11อดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดพิธีขึ้นที่วัดเกษาคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของหมู่บิ๊กหรือว่า11อดิศรนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งการจากไปของ11อดิศรหรือว่าหมู่บิ๊กนี่นะครับนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแม้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายแต่ท่านยังคงยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญสมเกียรติของชายชาติทหารนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจดจำในฐานะผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริงซึ่งณวันนี้นะครับร่างของน้องบิ๊กหรือว่าน้องหมู่บิ๊กเนี่ยนะครับอาจจะเดินทางไปไกลแต่ชื่อและวีรกรรมของเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะนักรบผู้ไร้พรมแดนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับและขอสรีดีดวงวิญญาณของ11อริสรคำบุญช่วยมาณที่นี้ด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวซึ่งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็ทุกภาคส่วนรัฐบาลเองก็ดีเนี่ยนะครับจัดพิธีอย่างสมเกียรติแล้วก็เรื่องของสิทธิสวัสดิการการเยียวยาต่างๆเราดูแลให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ไปร่วมพิธีกันได้นะคะไปให้กำลังใจครอบครัววีรชนผู้กล้าของเรานะคะ
0: ครับ
1: สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคุณณัฐาช่วงนี
0: ้ฮะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนัก
0: น่าจะหนักแหละ
1: น่าจะหนักแหละหลายพื้นที่เลยนะคะ
0: ครับ
1: เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะ18พฤษภาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่รวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะภาคตะวันออกด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ภูจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: ก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของฝนตกเนี่ยนะครับก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู่ที่เราออกไปดูเนี่ยนะครับเราอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพครึ้มนะคุณอนุภาเดี๋ยวดูช่วงเย็นเขาบอกฝนมักจะมาตามนัดช่วงเลิกเรียนช่วงเดินทางกลับเลิกงานนี่แหละนะเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรตามแนวโน้มสูงแหละที่ว่าอาจจะนะอาจจะมีฝนตกลงมาพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเย็นๆวันนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนเรื่องของการจราจรได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยฤดูฝนเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกองทัพภาคที่3แล้วก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เขาเตรียมในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็คือแม่น้ำสายนี่แหละ
1: okay.
0: เพื่อเป็นการบรรเทาในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะก็ปัจจุบันก็เริ่มดำเนินการนะครับก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรานำให้ติดตามแต่ว่าในส่วนของทุกภาคส่วนเขาก็ดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะก็มีการเริ่มปฏิบัติการนะคะในพื้นที่โซน A แล้วก็โซน C ค่ะภาพรวมเลยนะขณะนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการนะคะแต่ก็บอกว่าจะใช้เวลา45วันจะดำเนินการแล้วเสร็จซ่อมผนังกั้นน้ำให้พี่น้องชาวเชียงรายค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วคุณอนุภาและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแจ้งแผ่นดินไหวเมียนมาตึกสูงในกทม.รู้สึกได้เพราะดินอ่อนไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและตำรวจคุมตัวพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญาค้านการประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงคั่นรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางที่กทม.รู้สึกได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคารคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาใกล้เมืองย่างกุ้งส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนหลายพื้นที่รู้สึกได้นั้นศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งยังไม่เกิน6และเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรและยังเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรนอกจากนี้ยังอยู่บริเวณแนวรอยเลื่อนที่มีพลังงานมากทั้งนี้แผ่นดินไหวอาจทำให้อาคารสูงบริเวณกรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนจึงสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าตัวดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่เนื่องจากขนาดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและห่างค่อนข้างมากจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: รัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมย์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายนั้นรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยืนยันพร้อมดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนี้ผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตพร้อมมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้รัฐบาลย้ำว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมาตรการรองรับการดูแลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างครบถ้วนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมสนับสนุนการประสานสิทธิ์การส่งต่อและการเบิกจ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่สุดอิทธิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ขณะที่ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนัดหมายนายสยมพรคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุชนกับรถเมล์และนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมาที่สน.เพื่อส่งตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยระหว่างคุมตัวขึ้นรถนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยอมรับว่ารู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟหยุดรถแล้วแต่ยังอ้างว่าตนเองไม่ได้ประมาทขณะที่นายสยมพรคนขับรถไฟใส่แมสและก้มหน้าตลอดเวลาไม่ได้ตอบคำถามใดผู้สื่อข่าวสังเกตว่าดวงตาของนายสยมพรแดงกล่ำสีหน้าเคร่งเครียดก่อนรถควบคุมผู้ต้องหาจะแล่นออกไปที่ศาลทันทีทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลด้วย
11: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: วัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 น.ถึง 18 น.ทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมารับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและสิริพงษ์กำชับรฟท.เข้มความปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งเมียนมาได้รับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพร้อมแจ้งแนวทางแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของเซลล์บอร์ดคลาสคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งห่างจากประเทศไทยออกไปประมาณ247กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 9:05 นั้นมีประชาชนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ใน4จังหวัดและไม่มีรายงานความเสียหายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเขตบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพระโขนงพญาไทหลักสี่และภาษีเจริญทั้งนี้ตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้ประชาชนทราบโดยมีเกณฑ์ที่จะทำการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ดังนี้กรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปและเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกำชับให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์เพื่อลดความตื่นตระหนกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายรฟท.คุมเข้มความปลอดภัยทุกมิติพร้อมเผยผลตรวจคนขับรถไฟคดีชนรถเมล์พบสารเสพติดหลายชนิดเร่งสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดว่าได้สั่งยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงรองรับการเดินทางของประชาชนมากขึ้นทั้งการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมการอนุญาตให้นำจักรยานและสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟได้พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตรวมถึงเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการตรวจแอลกอฮอล์สารเสพติดอย่างเข้มงวดอีกทั้งกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพบว่าคนขับรถไฟมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องแต่ยังไม่ยืนยันใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงผ่อนผัน120วันและผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดหลายชนิดในร่างกายอีกทั้งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมเช่นปรับเวลารถไฟขนส่งสินค้าในเขตเมืองเป็นช่วงเวลากลางคืนเพิ่มการคุมจุดเสี่ยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในส่วนของการเยียวยาผู้เสียชีวิตได้รับรายละ 1,500,000 บาทและผู้ทุพพลภาพได้รับ 500,000 บาทอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์ สำหรับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงหรือใต้ฮ่องกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
1: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาปวริสาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวัน
0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะตำรวจรับเป็นเจ้าภาพยกเครื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการดำเนินคดีตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและช่วงบ่ายวันนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติมในส่วนคดีอาญากรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟตำรวจจะสืบสวนสอบสวนขยายผลทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุครั้งนี้เป็นแค่อุบัติเหตุและดำเนินคดีแต่จะต้องจัดการป้องกันและเยียวยาในระดับประเทศต่อไปนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นเจ้าภาพประสานงานพูดคุยเรื่องระบบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกผู้บังคับการตำรวจนครบาลเผยคดีรถไฟชนรถเมย์ยังมีหลายปมต้องพิสูจน์หลังคำให้การคนโบกธงคนขับรถไฟขัดแย้งกันเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการสืบสวนพบสารเสพติดในร่างกายคนขับรถไฟจริงแต่ยังไม่ปักใจเชื่อคำอ้างว่าเสพก่อนขับ10วันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิต8รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถโดยสารถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินเสียหายจากการสอบสวนพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกันโดยคนโบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟยืนยันว่าไม่ได้รับสัญญาณทำให้ตำรวจต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารรวมถึงตรวจสอบความเร็วของรถไฟในแต่ละจุดว่าได้ลดความเร็วก่อนถึงจุดตัดหรือไม่พร้อมเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูทัศนวิสัยของคนขับรถไฟและตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและนิติกรการรถไฟเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการเดินรถรวมถึงหลักเกณฑ์อนุญาตให้พนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่หลังพบว่าคนขับยังไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากกฎหมายเริ่มบังคับใช้ปี2569ขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งยอมรับว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟจริงโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเสพก่อนปฏิบัติหน้าที่ประมาณ10วันแต่ตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมดและตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่น

0: คงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียวนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านละดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างท่านก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่อะทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลีลีอย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่ว่าเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริตาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.แจ้งดูแลกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาท้องตรงซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ @กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.ชี้แจงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่กรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันให้การดูแลกำลังพลและครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับอย่างเต็มที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ของนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ในเรื่องการดูแลกำลังพลในระหว่างและภายหลังการสู้รบกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยสำหรับสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบหรือพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสิทธิประโยชน์รายวันซึ่งในฐานะผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าจะต้องได้มากกว่านี้ซึ่งต้องขอความกรุณาจากรัฐบาลด้วยและยังมีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบรวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลกำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้นประมาณ11ล้านบาทกรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยารวมประมาณ13ล้านบาทโดยมีเงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับทายาทประเภทบำนาญพิเศษเดือนละไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทและล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารตรีชีพชายแดนไทยกัมพูชารับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้ปลดประจำการหรือเกษียณอายุราชการจะได้รับสถานะเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการมีเงินเลี้ยงชีพเงินช่วยค่าครองชีพเป็นต้นขณะเดียวกันยังมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินคือการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ทหารเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำแม่สายรับสถานการณ์น้ำปีนี้คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: กองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่3ได้ร่วมกับหน่วยทหารช่างกองทัพที่3นำกำลังพลจิตอาสาและยุทธปกรณ์ขุดตักขนย้ายเข้าพื้นที่ประสบภัยชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเร่งฟื้นฟูและสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่แยกการทำงานเป็น3จุดหลักในพื้นที่โซน A1 บ้านหัวฝายได้เคลียร์พื้นที่ถนนไปแล้ว60เมตรพร้อมวางกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบ็กคืบหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของแผนงานส่วนในพื้นที่โซน B และโซน C4กำลังเร่งเปิดเส้นทางจราจรและขนย้ายสิ่งกีดขวางรวมถึงวางบิ๊กแบ็กเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังกั้นน้ำในแม่น้ำสายก่อนที่ฤดูฝนจะตกชุกมากกว่านี้วิริยะจันทรารายงาน
7: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
4: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
10: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
0: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
0: อ
1: ะ
0: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
0: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสสชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสสชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

0: ารไทยไกลยาเสพติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอ๊หรือว่าผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ๊ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
1: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะนี่ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
3: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาม
5: ยาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ตำรวจฝากขังพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นค้านประกันตัวหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางดับ8ศพเจ็บกว่า30รายด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เผยแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์ดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวเหลืออีก1รายย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวศต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% หลังพบพนักงานขับรถไฟขบวนเกิดเหตุใช้สารเสพติดเผยพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคณะกรรมการคมนาคมสภาเตรียมเชิญ8หน่วยงานเข้าชี้แจงอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟกลางกรุงในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามโครงการสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเป็นเจ้าภาพยกเรื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุเร่งสืบสวนดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคนปปช.ชี้มูลบุญทรงเตริยาภิรมย์ร่ำรวยผิดปกติ107ล้านเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โยงคดีทุจริตจำนำข้าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สั่งครม.จัดทำคำชี้แจงภายใน7วันเตรียมถกคณะใหญ่อีกครั้ง4มิถุนายนนี้ดีเดย์18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มใช้มาตรการเชิงรุกควบคุมและกำกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาเรียนนำร่อง437โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งแก้ปัญหาเด็กขาดสมาธิป้องกันเด็กติดจอและลดปัญหาการบูลลี่ออนไลน์DSI จ่อออกหมายเรียกกรรมการบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังผลแลบชี้ชัดไม่ได้มาตรฐานพบพฤติการใช้นอมินีบังหน้าขยายผลเส้นทางเงินกว่า200บัญชีล่านายทุนตัวจริงขณะที่คดีกักตุนน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งสอบพยานรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันชัชชาติทำงานมาสุดท้ายทิ้งทวนก่อนลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเย็นนี้แล้วบินไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายเผย4ปีที่ผ่านมาพอใจเรื่องการปรับการให้บริการประชาชนที่เร็วขึ้นแต่ยังต้องทำงานเชิงรุกต่อข่าวดีกระทรวงการต่างประเทศเผยสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าแคสเคดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าแชงเกนมีประวัติการเดินทางดีช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายย้ำไม่ใช่ยกเว้นตรวจลงตราแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยปิดท้ายกันที่แผ่นดินไหวเมียนมาเช้านี้ 5.3 ลึก10กิโลเมตรห่างจากรอยเลื่อนสกาย23กิโลเมตรตึกสูงในกรุงเทพมหานครรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาระดับปานกลางแต่เหตุที่กรุงเทพมหานครรู้สึกได้เนื่องจากเป็นดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
3: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you
6: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Lowdown ผลงานการประพันธ์ร่วมกันของ Boss Scats กับมือคีย์บอร์ด David H ร่วมกับมือเบส David Hungate และมือกลอง Jeff Ocaro เพลง Lowdown นี้อยู่ในอัลบั้มชุด Silk Degrees ซึ่งตอนปล่อยออกมาก็ได้รับการต้อนรับนิดๆหน่อยๆก็ใช้คำว่า Lukewarmอุ่นนิดนี้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดนี้คือ It's Over ก็รอแร่เลยกว่าจะเข้าไปอยู่ในท็อป40ได้ไปสูงสุดได้แค่อันดับที่38จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับดีเจที่จัดรายการในแนว R&B ในเมืองคลีฟแลนด์โอไฮโอเริ่มเปิดเพลงนี้ Lowdown ซึ่งก็ยาวมากถึง8นาทีแต่ว่ากลายเป็นที่น่าสนใจของคุณผู้ฟังในที่สุดต้นสังกัด Columbia Records ตัดสินใจที่จะปล่อยเพลงนี้ออกมาเป็นซิงเกิลแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ1เพลงแรกของ Boss Scats ไปอยู่บนอันดับ1ของ Cashbox Top 100อันดับที่3ของ Billboard Hot 100แล้วก็อันดับที่5บน R&B Chart อันดับที่2ในแคนาดาในอังกฤษก็ฮิตนิดหน่อยนะครับไปอยู่อันดับที่28สำหรับ US Billboard Easy Listening ก็อยู่ถึงอันดับที่11แต่ผลกระทบทางวัฒนธรรมดนตรีนั้นมีมากมายเพราะว่าศิลปินหลากหลายก็ได้นำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงกันใหม่ไปเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตแตกยอดไปเป็นดนตรีในแนวแจ๊สสมูทแจ๊สอะไรต่างๆและเพลงก็ถูกใช้อยู่ในภาพยน

มีเพลงนี้ประกอบอยู่ด้วยนอกจากนั้นเพลงนี้ยังได้รับการการันตีนะครับแผ่นเสียงทองคำโดย RIAA หรือ Recording Industry Association of America ว่ามียอดขายมากกว่า1ล้านก๊อปปี้ในช่วงเวลานั้นและยังได้รับรางวัล Grammy Award for Best R&B Song ในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่19อีกด้วยผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังต้องมีทำนองเพลงนี้อยู่ในความทรงจำแน่นอนและนอกจากนั้น Low Down ยังมีส่วนสำคัญในการกำเนิดเกิดแนวเพลงแบบ West Coast แนวดนตรี R&B แบบพวกฝั่งตะวันตกแถวแคลิฟอร์เนียและผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีบางท่านก็ให้แนวดนตรีแบบนี้ว่าให้ชื่อว่า Yacht Rock พวกฝั่งตะวันตกเขาจะมีพวกเรือยอชอะไรต่างๆถ้าเรือล่องเรือไปฟังเพลงแบบนี้ก็เหมาะดีนะครับกับบรรยากาศสายลมแสงแดดในทะเลแล้วก็จิบเครื่องดื่มบางๆLow Down ยังเป็นเพลงที่ผสมผสานแนวดนตรีแบบโซลฟังก์และพ็อปให้กลมกลืนกันอย่างลื่นไหลส่วนความหมายของชื่อเพลง Low Down นี่เป็นคำแสลงหมายถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์เบื้องหน้าจะเรียกกันเป็นภาษาไทยในวันนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยงามนะเป็นความลับวงในอะไรแบบนั้นแต่ในเพลงนี้นะครับมันหมายความไปถึงการรู้เท่าทันเนื้อหาของเพลงนั้นพูดถึงการกล่าวเตือนคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงว่าเธอเล่นกับความรักหลอกลวงแล้วก็ใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ตอนนี้เขารู้แล้วแหละเขาจับได้อีกแต่เขาอาจจะยังไม่อยากจะเผยไตเท่านั้นเองมีคำที่น่าสนใจพูดอยู่ในประโยคของเพลงนะครับว่า I don't want to know all the thingsI've done for you ก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทบทวนว่าทุ่มเททุ่มเงินให้กับเธอไปแค่ไหนเท่าไหร่นอกจากนั้นก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจวิธีการที่นำไปใช้นะครับอย่างคำว่า low down เนี่ยถ้าเราใช้คำว่าอย่าง give me the low down อันนี้ก็หมายความว่าเล่าเรื่องจริงมาทั้งหมดเล่ามาให้ฟังหน่อยหรือ know the score มันหมายถึงตอนนี้ฉันรู้ทันแล้วรู้คะแนนนั่นเองหรือคำว่า play aroundมันหมายถึงการที่คนคนหนึ่งเนี่ยคบซ้อนมีโลกหลายใบหรือนอกใจกันนั่นเองตัวอย่างประโยคก็อย่าง he's been playing around เขาแอบไปคบคนอื่นหรือคำว่า fool around อันนี้ก็ทำเป็นหมาหยอกไก่ถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ล้อเล่นอาจจะใช้คำนี้ในประโยคอย่าง don't fool around with my feelings อย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันส่วนอีกคำที่น่าสนใจก็คือ lay low หมายถึงการอยู่เงียบๆหลบๆไม่วุ่นวายกับใครเพลง low down ไม่ใช่เพลงอกหักแบบเศร้าๆนะครับแต่เป็นเพลงอกหักในแนวแบบรู้ทันตัดใจได้แล้วก็เดินออกมาอย่างเท่ๆจากความสัมพันธ์นั้นไม่ฟูมฟายโหดร้ายรุนแรงสาบแช่งด่าทอขับสายไล่ส่งเหมือนเพลง You'll Never Find Another Love Like Mine Low Down เป็นเพลงที่น่าสนใจมากนะครับก็เลยเล่าคุยอธิบายซะยาวเลยนี่คือ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B ถ้าคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2519ปีที่เราก็มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประเทศไทยก็คือ6ตุลา19หรือ1976เปิดรายการด้วยผลงานของ Bob Skats กับเพลง Low Down ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน switchradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้อ่านไปถึงพระราชบัญญัติผู้สำเร็จราชการแผ่นดินซึ่งเราก็คงจะไม่เคยได้รู้ได้ทราบก็เลยนำมาอ่านให้ฟังวันละนิดละหน่อยนะครับวันนี้ไปถึงมาตราที่6ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ซึ่งสำเร็จราชการแผ่น

ดินต่างพระองค์ทรงประกอบการทั้งปวงอันเป็นพระราชกิจและพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินนั้นพร้อมด้วยที่ประชุมจนกว่าจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับคืนมายังพระมหานครหรือจนถึงเวลาขณะใดๆที่จะได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเป็นกำหนดอย่างอื่นจากที่ว่าไว้นี้แต่การที่ทรงกระทำนั้นต้องให้อยู่ในข้อกำหนดไว้ท้ายมาตรานี้ด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฎหมายข้อบังคับทั้งหลายก็ดีการถอดถอนหรือแต่งตั้งยศตำแหน่งในราชการก็ดีคำสั่งที่จะให้จัดการไปตามคำตัดสินหรือให้งดคำตัดสินของศาลก็ดีของกระทรวงต่างๆก็ดีการยกโทษผู้กระทำผิดก็ดีเพื่อว่าทั่วไปสรรพการใดๆที่เป็นราชการแผ่นดินที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ให้ทรงลายพระราชหัตถเลขาและประทับพระราชลัญจกรไว้ก็ให้ใช้ได้เสมอเหมือนกับที่มีพระราชหัตถเลขาและประทับพระราชลัญจกรแล้วเหมือนกันแต่การอันนั้นให้เป็นไปตามข้อที่กำหนดต่อไปนี้คือเราจะเห็นได้ว่าการที่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและมีกฎหมายมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็โอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับข้อกำหนดนั้นในมาตราที่6จะเป็นอย่างไรเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับของปีพ.ศ.2519ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ The Temptations Keep Holding On งานประพันธ์ของ2 4พี่น้อง Brian และ Eddie Holland เป็นเพลงในแนว Soul Funkที่หนักแน่นแล้วก็มีเนื้อหาให้กำลังใจกันโดยจะอ้างอิงถึงคำสอนของแม่ที่บอกว่าอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางส่วนที่เหลือแล้วก็ยังเตือนอีกว่าเมื่อชีวิตติดมุมหรือเจอกับอุปสรรคต้องอดทนแล้วก็ต้องเดินต่อไปคนเราต้องเข้มแข็งและต่อสู้มีท่อนเนื้อเพลงที่สำคัญนะครับอย่าง Do your best and leave the rest aloneทำให้ดีที่สุดส่วนที่เหลือมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันหรือประโยคที่น่าสนใจอย่าง sometimes your back is against the wall ในชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีจนมุมกันบ้างแต่อย่ายอมแพ้ keep holding on หมายถึงการอย่ายอมแพ้ holding ก็คือเราจับเอาไว้ใช่ไหมฮะ keep holding on ก็คืออย่าปล่อยมือยืนหยัดสู้ต่อ keep holding on things will get betteruอดทนไว้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองคำที่ได้คล้ายกันอีกคำหนึ่งนะครับก็คือ hang on tight อันนี้ก็หมายถึงว่าให้อดทนไว้เช่นกัน keep pushing on เดินหน้าสู้ต่อไปคำที่คล้ายกันใช้แทนกันได้ก็มีอย่าง keep going never give up press on keep holding on เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันสุดๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกเราว่า celebrate every day you live เห็นคุณค่าของชีวิตในทุกๆวันที่เราอยู่คือถ้าอยากจะทำอะไรดีๆรีบทำไปเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขเช่นอยากจะทำบุญแต่ว่าต้องให้รวยซะก่อนถึงจะไปทำไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมีแค่ไหนเราก็ทำเท่านั้นเพราะการให้การบริจาคคือการที่ทำให้เราสบายใจเพลงที่สองเป็นเสียงของ George Benson โอ้เพลงนี้สุดยอดนะครับ The Masquerade และเพลงที่สามเป็นผลงานของ The Times กับเพลง It'sCool.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Beautiful Music วันจันทร์เราจะฟังเพลงในแนว R&B หากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2519หรือ1976ฟังสบายๆกับเพลงเพราะๆในช่วงเวลานั้นที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังพอจะนึกออกบ้างจำได้บ้างนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เกิดไม่ทันแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าในปีพ.ศ.นั้นเขามีเพลงอะไรกันบ้างที่โด่งดังแล้วก็ฮิตก็ต้องมาฟังเลยนะครับนอกจากจากความไพเราะของเพลงแล้วเนื้อหาคำศัพท์ต่างๆรูปประโยคอะไรต่างๆก็ยังสามารถมาใช้ได้กับชีวิตปัจจุบันฟัง Beautiful Music ก็จะมีการเล่าถึงความหมายของเพลงบ้างอะไรบ้างคำศัพท์คำเก๋ๆฟังไปสบายๆสั่งสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบเพลิดเพลินพูดไปถึงการเมืองระดับโลกนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่กลับไปจากเมืองจีนก็ดูท่าทีจะสงบเสงี่ยมแต่กลับไปถึงก็ตอนนี้ประกาศกันฮึ่มๆอีกแล้วที่จะอาละวาดกับอิหร่านแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองในอเมริกาเองผู้คนก็บ่นกันอุบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างห้องบอลลูนการทุบส่วนขยายด้านที่เขาเรียกว่า East Wing ของ White House เพื่อที่จะสร้างห้องบอลลูนนี้ซึ่งมีงบประมาณการสร้างถึงมากกว่า 1,000 ล้าน US ดอลลาร์แต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าโอ้งบประมาณในการสร้างก็ไม่ได้เอาเงินรัฐบาลนะเดี๋ยวจะมีคนนู้นคนนี้บริจาคแต่งงบประมาณในการดูแลรักษาตึกต่อไปสิครับก็ต้องใช้งบรัฐอยู่ดีนอกจากนั้นตึกซึ่งเป็นอาคารสำนักงานข้างๆของตัว White House เนี่ยท่านก็กำหนดให้ทาสีใหม่ให้ทาสีขาวทั้งหลังเลยงบประมาณในการทาสีก็13ล้าน US ดอลลาร์งบประมาณในการซ่อมบำรุงสระน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็น reflection pool คือจะสะท้อนภาพของ Lincoln Monument Washington Monument อยู่กลางกรุงวอชิงตันดีซีอันนี้ก็อีกหลายล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วผู้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการประมูลทำไมถึงมีการให้งานไปกับผู้รับเหมาที่เคยทำงานให้ท่านเล่าอันนี้มันขัดระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่านอกจากนั้นก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์จะสร้างซุ้มประตูซึ่งก็ใช้งบประมาณอีกหลายล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวสรุปก็คือคนบอกว่ามันสำคัญหรือเปล่าที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่เอาเงินมาดูแลเรื่องของการสาธารณสุขสวัสดิการของประชาชนต่างๆดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้ข้าวของก็แพงเหลือเกินอ่ะก็ดูกันต่อไปว่าการเมืองของอเมริกาเขาจะชิลได้ขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะชิลกับเพลงนี้มากๆนะครับเพลงของวง War เพลงนี้ชื่อ Summer เป็นซิงเกิลที่ออกมาจากอัลบั้ม Greatest Hits ของวง War เคยไปอยู่บนอันดับ7ของ Billboard Hot 100อันดับ4บน R&B Chart และอันดับ1บน Easy Listening Chartอยู่ฟังสบายๆและเราก็จะชิลกันต่อด้วยเพลงที่2เสียงของ Donna Summer กับ Love to Love You Baby เพลงที่3เป็นผลงานของ Earth, Wind and Fire กับเพลง Saturday Night ได้ขยับแข้งขยับขาขยับมือกันนิดนึงนะครับและกลับมา Cool Down กับเพลง Trying to Love Too ของ William Bellฟังทั้ง4เพลงเป็นเพื่อนคุณในระหว่างเดินทาง Summer ของวง War Donna Summer กับเพลง Love to Love You Baby Earth, Wind and Fire พาคุณขยับกันนิดนึงกับ Saturday Night และ William Bell กับ Trying to Love Too

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music มีเสื้อฮู้ดสีดำลายกราฟิกมาร์คทองคำที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกันมาเป็นกำลังใจกันแชร์เรื่องราวข้อมูลอะไรต่างๆนานาถามปัญหาแนะนำเพลงเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตดีๆทั้งสถานที่ผู้คนความทรงจำอาหารวัฒนธรรมหรือแม้แต่เรื่องเล่นลับลึกกึ๊กอะไรก็เล่าได้หมดเลยนะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมมีเสื้อฮูดนี้10ตัวมอบให้กับ10ท่านแรกที่จดหมายของท่านมาถึงเราจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยการพิมพ์ออกมาทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นการเขียนเป็นการสื่อสารมาทางจดหมายเท่านั้นทำไมเราจึงทำเช่นนี้เพราะเราต้องการจะรณรงค์ให้การเขียนจดหมายมาเป็นสื่อในการสื่อสารอีกครั้งหนึ่งเหมือนในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ได้รุ่งเรืองมากเหมือนขนาดนี้ปัจจุบันนี้ AI เข้ามาทำหน้าที่แทนเราในหลายเรื่องนะครับการใช้สมองของเราคิดประมวลผลวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงไปซึ่งอันนี้เป็นตัวอันตรายเพราะจะทำให้สมองของเรานั้นฝ่อลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดอาการอัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควรซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยดังนั้น Beautiful Music จึงได้เริ่มรณรงค์เรื่องนี้นะครับร่วมสนุกกับเราและรับเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกม้าทองคำไปเป็นที่ระลึกกันครับอีก3เพลงไพเราะของปี2519หรือ1976ที่ขึ้นอันดับเริ่มต้นที่ Barry White โอ้คนนี้เป็นเจ้าพ่อเพลงรักมากๆเลยนะครับกับเพลง Let the Music Play เพลงที่2เป็นของ The OJs กับเพลง Message in Our Music และปิดท้ายกันที่ The Staple Singers กับ New Orleans
3: One ticket, please. Long almost everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: หายใจหนอเกี่ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมา

0: ท่านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเราเจอกันประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ใหญ่ก็คือรถไฟชนกับรถเมย์นะคะที่จุดตัดของแถวๆแอร์พอร์ตลิงค์วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนเลยการสอบปากคำคนขับรถไฟพนักงานบวกธงที่ให้สัญญาณปรากฏว่ายังให้การไม่ตรงกันเลยรวมถึงการวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะว่าจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาระยะยาวระยะสั้นอย่างไรบ้างขณะที่แผ่นดินไหวที่เมียนมารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนะคะส่วนการเมืองค่ะวันนี้ติดตามผู้ว่าชัดชาตินะคะทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตผู้ว่ากทม.แล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามภารกิจของอดีตผู้ว่ากันพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
6: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
7: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะจุดเกิดเหตุก็คือจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงใกล้ๆกับสถานีรถไฟมักกะสันและแอร์พอร์ตริงมักกะสันนะคะก็มีความคืบหน้าหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเรื่องทางคดีการแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านซึ่งวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมนำโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมก็แถลงข่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าเราไปดูเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางที่ผ่านจุดตัดผ่านนี้ก็ถ้าไปดูบรรยากาศวันนี้นะฝนเห็นสำนักข่าวหลายที่เนี่ยส่งผู้สื่อข่าวลงไปนะคะวันนี้แทบจะไม่มีใครเนี่ยจอดรถเลยเส้นสีเหลืองเลยแล้วก็มีตำรวจจราจรมีเจ้าหน้าที่ขอสมก.ที่เขาไปประจำอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ผู้ว่าชัดชาติคือตอนนี้ต้องถือว่าท่านเป็นอดีตผู้ว่าแล้วเพราะว่าพ้น5โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วท่านไปยื่นใบลาออกตั้งแต่ตอนเช้านะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณชัดชาติให้สัมภาษณ์บอกว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกไปตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายการจราจรต่างๆอย่างเช่นเส้นทะแยงเหลืองจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเพราะว่าเป็นถนนคู่ขนานที่ต้องทะลุไปอีกฝั่งนึงมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวากระทันหันนะคะกทม.ต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนคือกทม.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจะไปจัดการจราจรได้หรือว่าจะไปจัดการเรื่องจุดตัดทางรถไฟได้แต่ว่าสามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะทั้งตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายการรถไฟปรับปรุงเรื่องของการเดินรถแล้วก็ผิวจราจรสัญญาณไฟต่างๆพบว่าบางจุดมีสัญญาติดตั้งอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบสั่งการให้สำนักการจราจรขนส่งไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องประสานงานกันทั้งตำรวจและรถไฟด้วยนะคะส่วนแผนระยะยาวคุณชัชชาติบอกว่าจริงๆในอดีตเคยมีแนวคิดทำโครงการยกระดับรถไฟแบบเส้นวิภาวดีรังสิตซึ่งก็เคยทำสำเร็จไปแล้วนะคะจะช่วยลดจุดตัดได้มากหรืออาจจะทำถนนลอดใต้ดินแทนคือทำเป็นอุโมงค์แทนแต่ว่าต้องพิจารณาเรื่องของระยะสโลปของอุโมงค์ด้วยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับถนนเพชรบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องเอามาสรุปและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลด้วยทางกทม.จะนำประเด็นนี้กลับมาพิจารณาในแผนงานบริหารการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกนะคะส่วนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุค่ะอย่างที่บอกว่าทางกทม.ก็จะประสานไปยังตำรวจไปยังการรถไฟปรากฏว่าทางตำรวจนี่ออกมารับลูกเลยนะคะวันนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอาจมีการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดผ่านทางรถไฟการจัดการเชิงป้องกันเยียวยาระดับประเทศรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกขณะที่ความคืบหน้าทางคดีวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้เรียกตัวพนักงานบกธงให้สัญญาณค่ะก็คือนายอุเทนและนายสยมพรที่เป็นคนขับรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมและนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาคือวันนี้ฟนดูบรรยากาศช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองคนก่อนนำตัวไปฝากขังนะคะ คนที่เป็นพนักงานบกธงคือนายอุเทนนี่ถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษเลยวันนี้บอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่วนนายสยมพรก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยวันนี้นะคะโดยนายอุเทนพนักงานบกธงถูกแจ้งข้อหาความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนนายสยมพรคนขับรถไฟค่ะถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บและมีทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าศาลให้ประกันตัวแล้วนะคะโดยตรีราคาประกันไปคนละ 150,000 บาทเนื่องจากศาลพิจารณาแล้วไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและจะให้ติดกำไร EM ด้วยขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรบอกว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประการต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนะคะอย่างคนที่บกธงคือนายอุเทนเนี่ยเขายืนยันว่าในช่วงก่อนจะเกิดเหตุมีการบกธงให้สัญญาณกับรถไฟแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าคนบกธงไม่ยอมให้สัญญาณเขาก็เลยขับรถไฟออกมาก้อนนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทั้งสองคนยังให้การไม่ตรงกันทางตำรวจบอกว่าต้องไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะว่าการผ่านแต่ละจุดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นบกธงถูกต้องไหมครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่นอกจากนี้ยังได้เรียกช่างเครื่องผู้ช่วยคนขับรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่การปฏิบัติงานด้วยจะประสานไปยังการรถไฟเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการเดินรถทั้งหมดรวมถึงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าไปขอจำลองเหตุการณ์ดูมุมมองของคนขับรถไฟว่าในจังหวะก่อนที่จะเคลื่อนรถออกมาเขามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นสำคัญก็คือพนักงานขับรถไฟที่มีข่าวออกมาว่าไม่มีใบอนุญาตประจำหน้าที่คือเรื่องของใบอนุญาตก็มีคำชี้แจงออกมานะคะว่าเพิ่งจะมีการบังคับใช้เมื่อปี2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะจำเป็นจะต้องเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่าระเบียบหรือมาตรฐานในการออกระเบียบการเดินรถการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตทางรางด้วยหรือไม่แต่ว่าวันนี้ถ้าฟังคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะท่านออกมาให้สัมภาษณ์ท่านก็ชี้แจงบอกว่ามันยังมีขั้นตอนของการยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าสามารถที่จะขับรถไฟได้เป็นใบอนุญาตคนละประเภทกันค่ะขณะที่สารเสพติดวันนี้นะคะจากการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟทางพนักงานขับรถไฟอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาโดยเสพมาก่อนจะขับรถประมาณ10วันโอ้โหวันนี้คือหลายคนฟังก็ตกใจมากนะเสพทั้งยาบ้าเสพทั้งกัญชาด้วยแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะและจากการไปตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ที่น่าตกใจอีกจุดหนึ่งโอ้โหวันนี้หลายเรื่องนะคะคือมีรายงานข่าวออกมาว่าไปไล่ดูกล้องวงจรปิดบางตัวจับภาพขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนตัวอยู่คือหลายคนฟังแล้วตกใจมากก่อนจะเกิดเหตุมีกล้องที่จับภาพได้ว่าบริเวณห้องคนขับไม่พบนายสยมพรนั่งขับรถไฟอยู่เรื่องนี้กำลังมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าจากทางกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดนึงเพราะว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะคะได้แถลงข่าวในภาพรวมบอกว่าตอนนี้ได้ลงนามตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว14คนมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะกำหนดให้สรุปผลออกมาภายใน15วันนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารวมประมาณ 2,390,000 บาทต่อรายขณะที่ค่าทำศพเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนค่ะผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทตามอาการนะคะซึ่งทางกระทรวงก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยด้วย ส่วนมาตรการป้องกันได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาแนวทางไม่ให้ขบวนรถไฟโดยสารที่เป็นรถขนส่งสินค้าหรือขนส่งน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพโดยให้เวลา3เดือนแล้วก็กำหนดว่าถ้าไม้กั้นไม่ปิดลงมาอันนี้แก้ปัญหาที่จุดตัดผ่านนะคะห้ามมีการเดินรถไฟทุกจุดอย่างเด็ดขาดค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวรอผลการสอบข้อเท็จจริงออกมาถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของใครหรืออาจจะเกี่ยวพันมาถึงตนเองด้วยก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะขณะที่อาการของคนขับรถไฟตอนนี้ขออภัยพนักงานที่ขับรถประจำทางรถเมย์นะคะตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถูกไฟคลอกทั้งตัวผลการตรวจเลือดไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาก่อนจึงจะสอบปากคำเพิ่มเติมได้นะคะขณะที่การชันสูตรผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่าตอนนี้มีครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวเป็นชาวเมียนมา1ครอบครัวตอนนี้กำลังรอพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันความสัมพันธ์อยู่คาดว่าผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลน่าจะออกภายในวันพรุ่งนี้ค่ะและคาดว่าญาติจะเข้ามารับร่างได้ในวันที่20พฤษภาคมหรือ21พฤษภาคมที่จะถึงนี้ส่วนกระแสข่าวที่ออกไปว่าสามารถยืนยันร่างได้แล้ว2ร่างขณะนี้สถาบันนิติเวชยังไม่สามารถยืนยันได้เลยสักรายเดียวเพราะว่าแต่ละร่างของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในสภาพไม่เกรียมนิ้วมือหายไม่สามารถยืนยันได้ด้วยการดูด้วยสายตาต้องใช้วิธีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เท่านั้นดังนั้นใครที่มีญาติแล้วสงสัยว่าหายตัวไปหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะต้องเป็นญาติสายตรงด้วยให้ติดต่อไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปพิสูจน์ DNA ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อตรวจทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมา มาข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะติดตามแผ่นดินไหวกันหน่อยเมื่อช่วงเช้ามีใครที่อยู่ในพื้นที่กทมทางภาคเหนือที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวบ้างคะมีรายงานนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นตามเวลาในไทยแรงสั่นสะเทือนขนาด 5.3 ศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรค่ะรับรู้ได้ในตึกสูงที่กทมนะคะอย่างที่ช่อง5ก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวเหมือนกันค่ะมีอาคารปปงแถวสะพานหัวช้างนะคะคนที่ทำงานอยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าเหมือนรู้สึกเหมือนโยกแรงแล้วก็โคมไฟแกว่งด้วยต้องอพยพกันออกมาจากตึกนะคะทีนี้ไปเช็คใน Facebook ของ Earthquake ของกรมอุตุที่มีประชาชนเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยค่ะเขตดอนเมืองพญาไทบางรักห้วยขวางปทุมวันปริมณฑลพระประแดงสมุทรปราการก็รับรู้เหมือนกันเหตุที่คนกทมรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะคะแม้ว่าจุดศูนย์กลางจะอยู่ห่างจากประเทศไทยค่อนข้างไกลเพราะว่าลักษณะของดินเป็นดินเหนียวอ่อนก็ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้รู้สึกกันได้แต่ว่ามีคอมเมนต์ในโซเชียลที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเซลบอสคาสไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะคะวันนี้คุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.บอกว่าตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวระบบเซลล์บอร์ดคาสต์กรมอุตุจะเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทราบเขาก็จะมีเกณฑ์การแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาด 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือตั้งแต่6ขึ้นไปและเกิดในทะเลอันดามันตั้งแต่7ขึ้นไปค่ะถึงจะมีการแจ้งเตือนตามลำดับนะคะแต่ก็หลายพื้นที่นะอย่างที่บอกคือ4จังหวัดเลยเชียงใหม่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยกทมหลายเขตเลยนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านค่ะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือรับคำร้องของส.ส. 133คนที่เสนอผ่านมาทางประธานสภานะคะโดยศาลพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้คณะรัฐมนตรีทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดเอาไว้และทำสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นต่อศาลภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วโดยการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อการดำเนินการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเงินกู้ฉุกเฉิน400ล้านหรือไม่นั้นคือหลายคนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้โครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งเนี่ยจะได้ไหมล่ะจะใช้เงินได้ไหมวันนี้คุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาโดยให้ชี้แจงภายใน7วันแต่ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นขั้นตอนใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆยังคงดำเนินการได้ต่อไปส่วนที่หลายคนรอฟังคำตอบแล้วโครงการคนละครึ่งพลัสล่ะรัฐบาลกำหนดเอาไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะคุณพระดอนยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อไปค่ะโดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ประชาชนจ่าย40รัฐจ่าย60รวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยสลับไปดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยนะคะตามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันวันนี้มีความชัดเจนว่ามีโรงกลั่นน้ำมันที่ประวิงเวลากักตุนน้ำมันจริงๆค่ะพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมพร้อมคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานพลตำรวจเอกทัชชัยรองผบ.ตร.พันตำรวจตรียุทธนาแพลดำอธิบดี DSI นะคะมีกรมสรรพสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในแถลงข่าวพบการประวิงเวลาการจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7โดยส่วนหนึ่งมีสถานีบริการน้ำมันไม่ยอมจ่ายน้ำมันออกไปจากสถานีบริการน้ำมันในช่วงที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคม แม้จะมีน้ำมันอยู่ในคลังอย่างเพียงพอก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการไม่มีน้ำมันมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะน้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมรวมแล้วมากกว่า 29.2 ล้านลิตรหรือคิดเป็น 20.2% ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีการกักตุนน้ำมันค่ะประวิงเวลาให้น้ำมันไปถึงคลังน้ำมันในช่วงเวลาที่ตัวเองจะทำกำไรได้คือมีการเก็งกำไรราคาน้ำมันแล้วก็พบเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน23เที่ยวของเดิม2เที่ยวนะคะประวิงเวลากักตุนน้ำมันบนเรือจำนวน 50.8 ล้านลิตรและมีการประวิงเวลาทางรถซึ่งพบว่าไม่มีการระบุปลายทางจำนวน662เที่ยวจำนวนน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการแจ้งความกับทางตำรวจนะคะในข้อหาประวิงการจำหน่ายมาตรา30พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขณะนี้สอบปากคำไปแล้วจำนวนหนึ่งพบความผิดปกติในการจำหน่ายน้ำมันโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์95ที่มีการจำหน่ายสูงถึง 2.16 ล้านลิตรสูงกว่าช่วงเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญสอดคล้องกับช่วงที่เกิดความตื่นตระหนกด้วยส่วนคดีปลอมน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะพนักงานสอบสวนพบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงแล้วนะคะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัทโดยตรงแต่เป็นบุคคลภายนอกที่มีอำนาจในการควบคุมเงินและมาทำธุรกิจแทนบริษัทเหมือนกับจะเป็นนอมินีจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางรายเข้าข่ายเป็นนอมินีด้วย DSI กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะขยายผลต่อไปนะคะขณะที่ภารกิจของผู้ว่าชัดชาติวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะลาออกจากผู้ว่าเรียบร้อยแล้วมีผลไปเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะท่านอดีตผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องบินไปต่างประเทศไปงานรับปริญญาลูกชายน้องแสนดีนะคะภารกิจในช่วงเช้าก็ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569นะคะที่วัดมหันนภารามคุณชัชชาติบอกว่านโยบายการลงสมัครเลือกตั้งในสมัยที่2คือท่านก็ยืนยันแล้วแหละว่าลงสมัครนะคะแต่ว่าลงในนามอิสระจะเน้นเรื่อง productivity หรือผลิตภาพค่ะเพราะว่าต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกก็จะต้องทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรที่น้อยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนสิ่งที่พอใจมากที่สุด4ปีอดีตผู้ว่าบอกว่าก็คือเรื่องการตอบสนองการให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นทรัฟฟี่ฟองดูข้าราชการให้ความสำคัญกับประชาชนมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อนใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องหนึ่งแต่4ปีที่ผ่านมาเหลือแค่ 1.9 วันโดยเฉลี่ยก็ลดลงไปเยอะนะคะก็ทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าหลังจาก5โมงเย็นเนี่ยท่านก็พูดนะคะว่าพอไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชาชนเต็มขั้นและคงขี่จักรยานขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติแล้วก็ไปดูบรรยากาศการเปิดเรียนด้วยนะคะรวมถึงไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีบางโครงการที่กังวลอยู่อย่างเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียฝั่งทนนี่ก็เป็นภารกิจทิ้งทวนนะคะของอดีตผู้ว่ากทม.เห็นว่าไปทานข้าวต้มเป็ดทิ้งท้ายกันด้วยนะอ่ะเราไปดูบรรยากาศของกองบัญชาการกองทัพอากาศกันหน่อยนะคะเขตดอนเมืองค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพประชุมแผนปฏิบัติการรบยุค AI ค่ะมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงรองรับการทำสงครามยุคใหม่ท่ามกลางภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนกองบัญชาการกองทัพไทยนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะคะเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติการสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องลดความสูญเสียของกำลังพลเชื่อมโยงการปฏิบัติงานได้ครบทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์ กองทัพบกได้เสนอแนวคิดพัฒนาสู่สนามรบอัตโนมัติแบบบูรณาการผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับพันธกิจหลักสี่ด้านคือข่าวกรองการควบคุมและการบังคับบัญชาการยิงการป้องกันกองทัพเรือเสนอแผนพัฒนาระบบอัตโนมัติและยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับเรือผิวน้ำไร้คนขับยานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อใช้ในภารกิจด้านข่าวกรองการลาดตระเวนการรบผิวน้ำการปรับเรือดำน้ำและยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบกกำหนดกรอบพัฒนาระยะ12ปีนะคะส่วนกองทัพอากาศกำหนดแนวทางนำ AI มาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานด้านความมั่นคงเพื่อให้บริการประชาชนผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมกันผลักดันนำระบบอัตโนมัติและ AI มาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจเน้นย้ำถึงการพัฒนากำลังพลควบคู่ไปกับเทคโนโลยีรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะเราปิดท้ายข่าวดีกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่เคยยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้วนะคะก็จะทำให้การขอวีซ่าเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะสภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดค่ะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางดีโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคณะกรรมการยุโรปได้อนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้นที่สถานทูตหรือประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยนะคะมาตรการนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยๆประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายให้แก่คนไทยด้วยโดยมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้งโดยมีอายุยืนยาวขึ้นตามลำดับนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น1ปีเคยได้รับมาแล้ว1ครั้งใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีก็จะเป็นของบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ปีมาแล้วใช้วีซ่านั้นถูกต้องในช่วงที่ไม่เกิน3ปีแต่ว่ายืนยันนะคะว่าวีซ่านี้ไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงตายังต้องมีกระบวนการขอเช่นเดิมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปากส่วนบุคคลหน้าบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงเปิดงานหนึ่งทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4วันนี้เวลา 10:31 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮสไมเออร์ไลน์มิส2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็น
1: ็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน
0: โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovative GeForce Varied Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PNS Berai Mining จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาค้าร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่อมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชนบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มีหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนชมรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม4คณะได้แก่บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4 วลา 19:00 น.กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้วายชนเจ้าภาพหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้วายชนจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพรก.กู้เงิน400 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้านนายกรัฐมนตรีย้ำความเดือดร้อนประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงภายใน7 วันคุณยศวัฒน์พรมประพันธ์รายงานค่ะ
5: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาหารือคำร้องของส.ส.133 คนที่เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27 วรรค 3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขณะที่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความกังวลอะไรหรือไม่ว่ารัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่เราออกพรก.เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับรัฐบาลมองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยในกระบวนการการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วซึ่งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบอยู่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนเรามองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนส่วนจะมีผลกระทบกับผู้ให้กู้ที่อาจจะมีความลังเลหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุทิ้งท้ายว่าตอนนี้มีแต่แย่งกันให้กู้ปิดท้ายกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสยมพรคนขับรถไฟและนายอุเทนพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟซึ่งถูกพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยควบคุมตัวขออำนาจศาลฝากขังสืบเนื่องจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางทำให้มีผู้เสียชีวิต8 คนบาดเจ็บกว่า30 คนโดยผู้ต้องหาทั้ง2 คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทและให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมั้ย
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นะหน่อยทะทะทะมาห้ามได้ไงลมมาควันก็หายถ้าทนไม่ได้เชิญไปไกลๆ
1: เออละเหยลอยมาลอยมา

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณ

คือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาค่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาค่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆๆผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท

0: ของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ที่นี้ยังจำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาติธานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะยอด

0: อบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
1: ่จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชาม

0: เบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการ

0: าออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผลสองคนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้าแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: อ้าวเอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องได
1: ้โอกาสที่จะป้องได้เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: อันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอ้วนไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเกลียดไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาง
1: านแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪落白毛面面。
1: โถ่ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ชัยโยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่ยังงั้นเงาะใจใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพผู้ป่วยมันรักษากันง่ายพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้แล้วก็แย่ไปกันใหญ่
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: เหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้คุดมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
0: แล้วเพื่อนไอ้พุงมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอับแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมันคิดมากทางจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่อีกนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้1ขั้นที่1รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่2รู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่3พร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนี่ยเป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่

ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็

0: พินัยกรรมนายดำรงสมแณเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
4: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
5: รู้ทันโลก

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับในเช้านี้นะครับก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่หลายท่านหลายคนก็คงจะตื่นแต่เช้ากันโดยเฉพาะท่านที่มีบุตรหลานเข้าโรงเรียนนะครับในช่วงเปิดเทอมนะครับตื่นสายออกสายๆนี่โอ้นะฮะร้อนรนกระวนกระวายเลยนะฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าช่วงเปิดเทอมในแบบวันแรกๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: สัปดาห์แรกๆเนี่ยนะฮะเขาทางโรงเรียนเขาก็บอกว่านักเรียนอย่าพยายามอย่ามาสายแล้วกัน
1: ครับ
2: นะมาโรงเรียนให้เช้าหน่อย
1: ครับ
2: จะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็บางโรงเรียนเขาจะมีภาคการอ่านก่อนที่จะเข้าเรียนจริงนะ
1: อ๋อครับไปอ่านหนังสือกัน
2: ใช่ไปฝึกอ่านกันทั้งภาษาอังกฤษท่องศัพท์บ้างอ
1: ่
2: านภาษาไทยบ้างอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าไม่มีช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจะให้ไปนั่งเองอ่านเองที่บ้านไม่ค่อยมีแล้ว
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่พอไปถึงบ้านปุ๊บก็จะบอกว่าโอ้เรียนมาเหนื่อยทั้งวันแล้วขอผ่อนคลายบ้าง
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะจับสมาร์ทโฟนนะฮะเล่นโทรศัพท์กันซะส่วนใหญ่นะฮะหากจะอ่านก็เป็นการอ่านจากโทรศัพท์นิดๆหน่อย
2: ๆครับ
1: ภาคของการอ่านจากหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร
2: ่
1: นะครับโดยเฉพาะตามสาธารณะตามสถานที่ที่ผู้คนอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยยังสังเกตได้นะยังมีหนังสือขายหัวเราะบ้าง
2: ครับ
1: หนังสือนิตยสารต่างๆบ้างแม้แต่กระทั่งหนังสือพิมพ์นะฮะก็ยังมีให้เห็นเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีเลย
2: ก็กลายเป็นคลิปขายหัวเราะแทน
1: อ๋อ
2: เยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เป็นคลิปสั้นเนี่ยนะ
1: คลิปสั้น
2: คือเด็กดูแล้วก็หัวเราะไปนะครับ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูนะครับอัลกอริทึมหรือระบบของอินเทอร์เน็ตมันก็จะจดจำพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าชอบแบบนี
2: ้
1: นะครับแล้วมันก็จะเสิร์ฟมาให้ดูเพื่อตรึงนะตรึงตาตรึงใจให้เราติดอยู่กับเรื่องนั้นอยู่เนืองๆจนกระทั่งนะครับไปเจอเรื่องราวที่มันไม่สนุกสนานเนี่ยสมองไม่รับละ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมีความรู้สึกว่าน่าเบื่อทั้งที่จริงก็เป็นเรื่องที่ควรรู้ควรฟังแต่ว่าสมองมันเหมือนกับถูกปลูกฝังมาแล้วว่าชอบสนุกชอบบันเทิงอะไรที่เป็นสาระนี่กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนที่เป็นวิทยากรบอกว่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนี่เป็นวิทยากรที่ไหนก็รู้สึกว่ามันสนุกสนานได้รับการตอบรับดีจากผู้ฟังนะครับมุกอะไรก็ขำว่างั้นเถอะมุกอะไรก็น่าสนใจหรือเรื่องราวที่เป็นสาระทุกคนก็ตั้งใจฟังแต่ปัจจุบันนี้พอจะปัดเข้าโหมดสาระนี่แลจะอื่น
2: ๆแล้ว
1: นะถ้าไม่ฮาไม่ขำไม่ตลกไม่บันเทิงจริงๆนี่ยากเลยฮะ
2: ครับเออหรือว่าเด็กเรานี่ก็เรียนเป็นสาระมากเกินไปแต่ผู้ปกครองก็แย้งมาว่าเรียนเด็กไทยเรียนหนักก็จริงแต่ว่านำมาใช้ได้จริงอะน้อยที่เขาบ่นไปทางกระทรวงนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทางกระทรวงเองเนี่ยล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะดูในเรื่องของการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิทย์คณิตเพราะว่าการเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบไปกดดันเด็กมากเกินไป
1: ครับ
2: ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะมันจะมีช่วงเร่งได
1: ้ครับ
2: จริงๆอ่ะนะฮะแต่ทีนี้ผู้ปกครองมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองต้องเร่งตลอดครับคุณตุ๊ดีฮะเพราะว่าต้องสอบแข่งขัน
1: ครับ
2: แล้วผู้ปกครองก็บอกว่าถ้าไม่แข่งขันก็ไม่เกิดการพัฒนาอันนี้ในมุมผู้ปกครองที่อยู่ในสายแข่งนะ
1: ครับคือบางคนก็บอกอย่างนี้บอกว่าวิทย์คณิตคือวิชาจำเป็นสำหรับบางวิชาชีพ
2: ครับ
1: บางวิชาชีพเช่นหมออะไรเงี้ยนะหรือนักวิทยาศาสตร์นะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหรือต้องใช้ศาสตร์ที่มันสูงหน่อยนะครับก็มีอยู่แต่อาชีพอื่นๆโดยเฉพาะสายศิลป์นะสายที่อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ในลักษณะอย่างนั้นมากมายจะต้องไปเรียนร่วมกันนะฮะพาให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้ทำไมเรารับข้อมูลมาเยอะแยะเคยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นในโลกออนไลน์พอสมควรเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนบางคนบอกทำไมฉันจะต้องไปเรียนวิชานี้ด้วยทั้งที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้เลยแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็ออกมาแย้งว่าอ๋อคุณไม่ได้ใช้แต่คนอื่นเขาใช้
2: แต่คณิตศาสตร์ก็ต้องใช้กันทุกคนใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: คณิตศาสตร์เนี่ยถามว่าเด็กไทยเนี่ยมีสิทธิ์เก่งไหมคือเก่งได้ทุกคนคณิตศาสตร์เนี่ยใช้วิธีเขาเรียกว่าใช้ความพยายามในการหมั่นทำ
1: ครับ
2: หมั่นฝึกนะครับ
1: จะเกิดคำถามว่าพยายามไปเพื่ออะไรฮะบางคนบอกว่าเอาแค่บวกลบคูณหารก็พอแล้วบางคนว่าอย่างนั้น
2: ครับ
1: นะครับมันก็เลยเกิดการเหมือนแบ่งแยกชนชั้นในเรื่องของการเรียนนะครับก็เราก็นำไปสู่การปรับปรุงหรือที่เรียกว่าจะทำอะไรกันนะฮะที่ว่าจะ
2: ก็ปรับปรุงหลักสูตร
1: ใช่ไหมฮะ
2: อาจจะให้เบาลงแล้วก็ให้เหมาะกับนักเรียนมากขึ้น
1: ครับ
2: คือผมว่าน่าจะแบบไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะ
1: ครับคือสมองมันมีสองซีกเนี่ยนะ
2: ใช่ก็คือให้เรียนแม้ว่าจะเป็นวิทย์คณิตก็จริงแต่ว่าในวิชาที่เรียนก็จะต้องก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เด็กกล้าคิดกล้าวิเคราะห์กล้าอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับในสมัยอดีตนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าวิทยาการต่างๆยังไม่ทันสมัยวิชาวิทย์คณิตยังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมฮะในยุคสมัยนู้นนะฮะสมัยที่การศึกษายังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้นะครับผู้คนที่ปฏิบัติงานหรือทำงานแม้แต่ราชการเองนะครับตอนเด็กๆผมยังเคยได้ยินบอกโอ้คนนี้เรียนจบแค่ป.4 ป.6 หรือป.7ก็เป็นครูเป็นอาจารย
2: ์ครับ
1: ก็มีนี่นะฮะสมัยก่อนคือเฉพาะด้านเฉพาะทางจริงๆผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็กลายเป็นครูบาอาจารย์นั้นก็มีอยู่จริงแต่ปัจจุบันเนี้ยจะต้องเรียนสหวิชานะวิชาหลากหลายนะครับเพื่อจะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลในการศึกษาในระดับสูงๆขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของการเติมนะฮะเติมสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราคนที่จะมีส่วนเติมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเนี่ยทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่ามิตรนะ
2: ครับ
1: ม
2: ิ
1: ตรนะมิตรก็คือผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันซึ่งก็จะมีทั้งปาปมิตรนะครับก็คือมิตรที่ไม่ดีหรือมิตรชั่วกับกัลยาณมิตรมิตรที่ดีมิตรที่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับทีนี้มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะที่แสดงเอาไว้ว่านัตถิพาเลสหายตาความเป็นสหายในคนพาลไม่มีนะฮะ
2: ในหมู่คนพาลเขาไม่เป็นสหายกันนะ
1: ไม่เป็นสหายกันก็คือไม่มีรักแท
2: ้ครับ
1: ในเหมือนกับคำพูดที่บอกไม่มีสัจจะในหมู่โจรอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็จะแสดงเอาไว้ว่าถ้าหาเพื่อนดีๆไม่ได้นะฮะถ้าหาเพื่อนที่ดีๆไม่ได้เดินทางไปคนเดียวประเสริฐกว่า
2: ครับ
1: นะฮะถ้าจะต้องไปไหนคนเดียวเนี่ยแล้วเรานึกอยากจะหาเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วบังเอิญเพื่อนดีๆนะหาไม่ได้มีแต่เพื่อนชั่วเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่มีความละโมบโลภมากเพื่อนขี้โกรธขี้โมโหเนี่ย
2: ครับ
1: บอกอย่าเอาไปเอาไปด้วยแล้วเสียการนะฮะมันก็จะชักให้เราเสียผู้เสียคนนะครับคนที่ละโมบโลภมากพาเราไปไหนก็อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แล้วก็พาให้เราต้องเสียเงินเสียทองมากมายนะครับหรือไม่ก็พาไปเล่นการพนันด้วยความละโมบอยากจะได้มากไปกว่าเดิม ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะครับเหมือนเพื่อนที่เราไปเรียนด้วยนะเพื่อนบอกแวะร้านเกมดีกว่า
2: ครับ
1: สนุกสนุกนะมีเพื่อนในร้านเกมเนี่ยมีคนโดดเรียนหนีเรียนมาเล่นเกมมาเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นไปไม่ถึงฝั่งฝัน
2: เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่จะให้ลูกเข้าม.1 ม.4 เนี่ยนะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะที่จะหาโรงเรียนที่แบบนักเรียนไม่เกเรอ่ะ
1: หากัลยาณมิตร
2: ใช่ครับคือถ้ารู้ว่าโรงเรียนนี้โอ้โหเด็กชอบตีกันเด็กมีปัญหาในโรงเรียนมีปัญหานอกโรงเรียนยังมีปัญหาอีกเขาก็จะพยายามไม่ให้เข้า
1: เดี๋ยวไปเป็นส่วนหนึ่ง
2: แม้ว่าจะอยู่ใกล้บ้านก็ตามพยายามนู่นไปไกลๆ
1: คร
2: ับ แม้จะไกลขนาดไหนแต่ถ้าโรงเรียนดีผู้ปกครองเขาก็พยายามที่จะดันโดนไป
1: หาสังคม
2: หาสังคมให้ลูก
1: นะครับการหาสังคมเนี่ยก็เท่ากับเป็นการหามิตรนะฮะหามิตรหาสหายนะครับสหายที่ดีก็ย่อมที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตอย่างภาษิตหรือบทกลอนที่บอกเอาไว้ว่าถึงเพื่อนดีอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยน้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล
2: ใช
1: ่นะครับในยามที่เราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดนะถ้ามีกัลยาณมิตรอยู่เคียงข้างความคิดของเรากับความคิดของเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าอยู่ใกล้คนพาลนะฮะเรามีความสงสัยข้องใจอะไรสักอย่างหนึ่งไปปรึกษาคนพาลสิ่งที่คนพาลคิดก็คือว่าได้ประโยชน์ละจะหาประโยชน์จากคนคนนี้นะครับเช่นไปกู้สิ
2: ครับ
1: นะฮะหรือไปมูสิโดยเฉพาะเพื่อนพาไปมูเนี่ยบางคนนี่เข็ดขยาดเลยนะแรกก็มีปัญหาทุกทางใจเรื่องความรักไม่สมหวังการเงินการทองไม่ค่อยจะดีธุรกิจค้าขายไม่ค่อยจะดี
2: ครับ
1: เพื่อนก็ชวนมูเลยทีนี
2: ้
1: โอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นการดันด้นเดินทางไปไม่รู้กี่ร้อยกิโลเพื่อไปหาอาจารย์ที่ว่าเนี่ยนะเพื่อไปหาสิ่งที่จะมาแก้ดวงแก้ชะตาชีวิตอะไรเงี้ยนะหมดเงินหมดทองไปมหาศาลเลยหวังว่าจะดีขึ้น
2: ครับ
1: สุดท้ายซ้ำเก่าหนักกว่าเดิม
2: เออ
1: ครับ
2: ก็มีนะฮะ
1: ครับเพราะนั้นต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเพราะนั้นการที่จะเลือกว่าใครจะเป็นคนดีคนไม่ดีเนี่ยพระพุทธศาสนาก็แสดงเอาไว้บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือคนที่ไม่ละโมบโลภมากหรือไม่ตาโต
2: ครับ
1: นะครับคนที่ไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้โมโหคนขี้หงุดหงิดโมโหเนี่ยบางทีโกรธเราเรื่องนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็คนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนน้อยหรือไม่สนใจศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆพูดง่ายคือเป็นคนที่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2: ครับ
1: นะถ้าห่างได้ก็ดีคบหาสมาคมคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนคนที่หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมออย่างน้อยก็ได้พึ่งพาอาศัย
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้พูดถึงเรื่องของการคบบัณฑิตและคนพาลนะครับ
1: ครับ
2: ต่างกันมากๆ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันดับแรกก็คือการเลือกคบนะฮะคบเพื่อนทั้งที่มีชีวิตและเพื่อนที่เป็นเขาเรียกอะไรออนไลน
2: ์อืม
1: นะครับสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วก็คือเพื่อนเรานะ
2: ครับ
1: เห็นทุกวันเห็นทุกวันได้ยินทุกวันได้ยินทุกวันมันเหมือนเพื่อนมากรอกหูพูดให้ฟังทำสิ่งต่างๆให้เราดูทุกวันนี่เท่ากับเป็นการคบถ้าเราเลือกคบเลือกเสพในสิ่งที่ดีๆชีวิตเราก็จะดีขึ้นครับ
2: ฟังบทเพลงแรกกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: นำบทเพลงเดือนเพ็ญกันแล้วกัน
2: ดีเลยครับ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: ับเพลงเดือนเพ็ญครับ
1: สวยเย็นเห็นอารามนะครับ
0: นภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นเย็นชื่นหนออย่าเมื่อล้มพัดมา
1: เป็นบทเพลงของคนคิดถึงบ้าน
0: ครับคุณอัศนีพลจันทร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นายผี
1: นายผีนายผีอัศนีพลจันทร์
0: ใช่ครับเป็นบทเพลงที่ถ้าฟังแล้วก็ได้ทั้งความเงาเงานะฮะได้ความซึ้งซึ้งไปในบทเพลงโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลคนรักห่างไกลบ้านนะครับไปทำกิจธุระไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่นะนึกถึงน้องๆทหารนะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องไปลาดตระเวนนะครับดึกๆเดินเดินนะครับอยู่ในที่ห่างไกลไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หลายเดือนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: วันก่อนเห็นคลิปวิดีโอที่กิจกรรมของหน่วยฝึกทหารใหม่เขาให้โทรศัพท์ไปหาญาตินะครับหลังจากที่ฝึกมาแล้ว2สัปดาห์นะฮะ
1: ครับ
0: ให้โทรศัพท์ไปหาญาติว่าอยู่สบายดีหรืออย่างไรมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้คลายความคิดถึงปรากฏว่ามีน้องทหารคนหนึ่งนั่งซึมๆ
1: เขาไม่มีโทรศัพท์หรือว่ายังไงหรือไม่อยากโทร
0: ก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมไม่ได้ติดต่อญาติเหรอเขาบอกมันไม่มีช่องทางติดต่อเพราะว่าเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ทางญาตินะไม่มีโทรศัพท์ก็อยู่แบบในชนบทแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงถ้าจะไปติดต่อผ่านคนอื่นก็บ้านก็อยู่ไกลออกไปนะครับทางหน่วยก็เลยวางแผนเลยทีนี
1: ้
0: ติดต่อไปที่หมู่บ้านผ่านผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยนะว่ารู้จักลูกบ้านคนนี้ไหมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ อยากจะเดี๋ยวทางหน่วยจะไปรับมาเพื่อให้มาเยี่ยมลูกชายหลานชายที่อยู่ในค่ายทหาร
1: ครับ
0: ก็เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับโดยการเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็พาคุณพ่อหรือคุณตาไม่แน่ใจเนี่ยนะครับไปรับมาแล้วก็มาให้น้องพลทหารเนี่ยได้เห็นได้เยี่ยมอ่ะพูดง
1: ่
0: ายนะเพราะลำพังเองคุณตาหรือคุณพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดที่ว่านั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆก็ไม่สะดวกโทรศัพท์ก็ไม่มีรออย่างเดียวก็คือรอวันที่ลูกชายหลานชายได้ลาที่จะกลับไปเยี่ยมไปเจอกันทั้งหน่วยก็เลย เห็นน้องๆทหารคนอื่นๆเขาได้พูดได้คุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่น้องคนนี้ไม่มีนะไม่มีบรรยากาศแบบนั้นก็เลยจัดให้โอ้โหน้ำตาแตกเลยฮะ
1: นะตอนแรกคิดว่าแหมน่าจะเห็นคนอื่นเขาโทรเอานะ
0: ใช่ครับ
1: เรานี่ไม่รู้จะเอาอะไรโทร
0: นั่นแหละสิ
1: ปลายทางก็ไม่รู้จะเอาอะไรรับ

0: และญาติก็จะได้มาดูความเป็นอยู่ของน้องๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าโรงนอนเป็นยังไงล่ะ
1: อาหารการกินเป็นอย่างไรนะครับก็สบายอกสบายใจแล้วก็ยิ่งน้องๆหลายคนได้เกิดความตั้งใจที่จะอยู่เพื่อเรียนหนังสือต่อนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่โล่งเลยนะฮะเพราะบางคนจบแค่ม.ต้นจบม.3มาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อในช่วงที่เป็นพลทหารอยู่ประมาณ2ปีเนี่ยนะครับยังไงจบม.6กลับไปแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: จบม.6ไปแล้วก็อย่าลืมต่อด้วยนะฮะ
1: ครับมีโอกาสไปต่อนะครับไปต่อให้จบระดับอุดมศึกษาจบมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีตัวอย่างรุ่นพี่หรือไม่ต่ออะไรก็ไปต่อไปเป็นใน10ก็ยังดี
0: ครับ
1: นะครับได้รับราชการต่อไปนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปล่อยได้พึ่งพาอาศัยต่อไปครับอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้นะครับไหนๆก็ได้บรรยากาศแบบทุ่งๆแล้วนะฮะก็พากันไปบนดอยบ้างนะครับชื่อเพลงบ้านบนดอยครับ

0: บทเพลงบ้านบนดอยครับ
1: บ่มีแสงสีนะบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปา
0: ครับอันนี้จรันใช่ไหม
1: พี่ใช่คุณจรันมโนเพชร
0: คุณจรันมโนเพชรศิลปินผู้ล่วงลับฝากผลงานเอาไว้เพราะๆหลายเพลงเลยนะครับเรียกว่าถ้าไปสัมผัสทางภาคเหนือของประเทศไทยผมนึกถึง2ศิลปินนะคุณจรันมโนเพชรกับอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณสุนทรีเวชานนท์
1: ครับ
0: นะมันเป็นไอคอนเป็นต้นแบบนะครับให้กับศิลปินล้านนาหลายๆท่านนะครับทั้งสองท่านก็

0: ผลงานเพลงเพราะๆไว้เยอะฟังแล้วก็ได้ความเย็นตามแบบฉบับบทเพลงทางภาคเหนือนะ
1: ครับใช่ครับถ้าคนกรุงก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ฮิตได้อย่างเช่นเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันจำได้ไหม
0: ครับอย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นบทเพลงแห่งกำลังใจที่ยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าคนพาลนะครับเราจะยึดจะถือว่าเป็นเพื่อนสมมติบางคนอยากมีเพื่อนเยอะๆแล้วไม่สนใจว่าเพื่อนนั้นจะดีจะชั่วยังไงนะครับแล้วก็สถาปนายกย่องให้เกียรติว่าเป็นเพื่อนฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะนำความวุ่นวายสับสนมาสู่ชีวิตนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติเราจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งโอเพ่นเลยใครจะมาก็มาจัดเต็มที่เลยเนี่ยนะครับเมื่อไม่ได้สกรีนเนี่ยโอกาสพลาดมีสูงนะ
1: มากมากเลยครับ
0: นะครับคนเยอะเรื่องก็แยะนะฮะจัดงานอะไรขึ้นมาทั้งทีเนี่ยเรากะว่าโอ้โหให้ได้คนเยอะไว้ก่อนนะคนก็มาเฮดาโลกันเกิดเหตุอะไรขึ้นมารับผิดชอบลำบากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: คัดหน่อย
1: หลายงานเขาก็เลยสกรีนคนใช่ไหมครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอย่าได้เพิ่งคิดว่าโอ้การที่จะสกรีนคนหรือการคัดคนเป็นการแบ่งแยกชนชั้นอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่านี่คือการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกสิ่งที่ดีนะครับสู่ชีวิตของเรา
1: ครับ
0: ครับคนดีก็ควรจะอยู่ในส่วนที่ควรจะอยู่คนไม่ดีก็ควรจะอยู่ในส่วนที่ไม่สมควรจะอยู่มันก็ถูกต้องแล้วนะครับ
1: ก็เชื่อว่างานใหญ่ไม่ช้าไม่นานก็น่าจะมีการสกรีนหน้าก่อนเข้างาน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี
1: ้มีการสแกนหน้า
0: ตัวตน
1: ใช่
0: นะครับถึงเป็นมาตรฐานสากลแล้วทุกวันนี้นะฮะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้เลยว่าบุคคลคนนี้เป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะประวัติอาชญากรรมนี่ก็จะลิงก์กับ ID ของแต่ละบุคคลด้วย
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
1: นะสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์สูงสุด 2.39 ล้านบาทงัดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทั่วกรุงและนายกยืนยันจะพยายามให้ดีที่สุดหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างส่วนกรณีที่มีการเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนไทยยังมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าจะพยายามให้ดีที่สุดกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 2.39 ล้านบาทจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทั่วประเทศเล็งหยุดรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในศึกษาก่อน3เดือนคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณมักกะสันขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมยืนยันรัฐบาลเร่งเยียวยาและยกระดับความปลอดภัยระบบรางทั้งระบบโดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละประมาณ 2,390,000 บาทค่าทำศพเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนขณะที่ผู้บาดเจ็บได้รับเงินตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทตามระดับอาการและกระทรวงคมนาคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงติดตามการเบิกจ่ายเยียวยาให้ผู้ที่กลับภูมิลำเนาแล้วด้านมาตรการป้องกันเตรียมนำแผนแม่บทแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟถนนมาใช้ครอบคลุม27จุดในเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสายตะวันออกพร้อมศึกษาภายในเวลา3เดือนอาจปรับให้รถไฟหยุดที่ลาดกระบังและเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นเช่นรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์รถไฟชานเมืองสายสีแดงและรถโดยสารขอสมก.พร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าโดยสารเพิ่มเติมพร้อมออกมาตรการจำกัดการวิ่งรถบรรทุกน้ำมันในกรุงเทพมหานครชั้นในช่วงเวลากลางวันและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการห้ามวิ่งตลอด24ชั่วโมงในส่วนบุคลากรยืนยันพนักงานขับรถไฟต้องมีใบอนุญาตถูกต้องนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสารเสพติดแบบปูพรมทุกวันและย้ำมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดหากไม้กั้นหรือสัญญาณผิดปกติรถไฟจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้พร้อมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณอย่างเด็ดขาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุส่งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม่
5: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับทมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะกองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องทหารพรานทำร้ายร่างกายหลังเหตุหลบหนีตรวจค้นยาเสพติดโดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: องทัพภาคที่1แจ้งกรณีชาวบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วร้องเรียนถูกทหารพรานทำร้ายร่างกายระหว่างติดตามตัวและตรวจค้นยาเสพติดเบื้องต้นสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: กองทัพภาคที่1ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น